0: นี้ถึงวันที่29สิงหาคม
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสีกิจเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสีกิจก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
5: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
6: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้สลปเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 1,500 ก็คนนึงลงได้50
5: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
8: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
7: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิ

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตราร้อยละ15ร้อยละ25และร้อยละ50ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
2: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ณม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรการะพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน

0: รอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียสิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียสิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายแนทศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูลาสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมในพื้นที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now พี่7กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
2: หนึ่งนาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
8: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
11: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัว
10: ผ
11: ู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้ที่ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่42อันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
10: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
11: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
11: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดควรมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไป
10: ครับผม
11: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับวิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
10: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
11: ครับผมครับ
10: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
11: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับแล้วก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานนะครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุขนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับหากอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
10: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
11: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
10: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
11: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย มีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
12: ครับผม
11: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแต่ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
12: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
12: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
14: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
16: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
15: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
17: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2 ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
15: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
14: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
19: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
18: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทาง นายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
20: ยินดีเพราะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้มากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลในทุกเสือร่วมกับตำรวจทางหลวงแทนทุกเสือในเรื่องต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชเนี่ยใกล้จะจอดกันได้ง่ายมากเลยยังไงคนก็รู้แล้วไปย้ายให้คนที่อื่นมาที่นี่เยอะมันน่าจะกลับมาขึ้นขับอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดจองแน่ก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมจากราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
18: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
14: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เล่าประเด็น
22: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วัชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วัชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปากกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
22: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คน พราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับ26สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับก็ติดเรื่องของสถานการณ์ความเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะฮะก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่จุดเสี่ยงฮะส่วนครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับคนก็ไปสอบถามกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเนี่ยตกลงแล้วครม.สัญจรสงขลาที่จะมีขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนยังมีต่อไปหรือไม่รัฐบาลบอกยังมีต่อไปครับกำหนดการเดิมฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนฮะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะเรื่องของความมั่นคงนี่ก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะเลขาสมช.ครับ
2: ค่ะ
1: ไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็โยกเลขาสมช.ไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่นะฮะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะฮะเพราะว่ามันช่างประจวบเหมาะกันเสียเหลือเกินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอวันอังคารมีการประชุมครม.ก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยไปแทนนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในเดือนตุลาคมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุในพื้นที่หรือไม่นะฮะอ่ะวสว.ครับก็มีความคืบหน้านะฮะคือคืบหน้านี่คือคืบหน้าในทางการเมืองนะฮะคืบหน้าในทางการเมืองส่วนความคืบหน้าในทางคดีเมื่อวานนี้ที่มีข่าวบอกว่ากกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องหัวสว.เนี่ย28สิงหาคมฮะกกต.ออกมาชี้แจงครับบอกไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าวานนี้สื่อมวลชนเนี่ยก็เอาข่าวนี้เนี่ยไปตีข่าวกันบอกว่า28สิงหาคมนี้กกต.เนี่ยลงมติแล้วล่ะว่าหัวสว.ใครเนี่ยจะโดนบ้างและส่งไปที่ศาลจะมีอะไรอย่างไรนะครับกกต.บอกยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนี้แสดงว่ามีคนปล่อยข่าวส่วนข่าวนึงที่ไม่มีคนปล่อยนะฮะแต่ว่ามีคนเนี่ยแอบไปหยิบสำนวนหรือสำนวนเนี่ยมันรั่วมาจาก DSI ได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วน DSI เนี่ยถามว่าเอ้ยรั่วจริงไหม DSI ยอมคือจากข่าวเนี่ยเหมือนยอมรับนะครับไม่ใช่เหมือนละครับยอมรับละครับว่าสำนวนในการสอบสวนอะไรต่างๆในคดีหัวสว.เนี่ยมันรั่วจริงและก็ไปแจ้งความเพื่อที่จะฟ้องคนปล่อยสำนวนเดี๋ยวนี้มันมีคลิปหลุดแล้วก็ข่าวอะไรรั่วเยอะนะฮะสมัยก่อนยังไม่เคยเห็นนะฮะสมัยนี้นี่มีทั้งคลิปหลุดคลิปปล่อย
2: สำนวน
1: รั่วสำนวนหลุดนะฮะเอาไปดูการเรื่องของการคดีหัวสว.ว่าเป็นยังไงจริงๆหัวสว.เนี่ยมันมี2กลุ่มคุณปณิสรามีกกต.จุดหนึ่งมี DSI อีกจุดหนึ่งกกต.เนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของการเลือกเนี่ยว่ามันเป็น ไปโดยถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะฮะส่วน DSI เนี่ยมีคนไปร้องเรื่องของการฟอกเงินมันเป็นคนละส่วนกันคนก็เลยจะงงๆว่าอ้าวแล้ว2หน่วยงานนี้เค้าอะไรกับหัวสวเพราะว่ามันมีประเด็นในข้อกฎหมายและอะไรต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับติดตามกันดูนะฮะในประเด็นของการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะฮะอ้าวไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลครับยังไม่ประชุมครม.ครับเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยประชุมด่วนก่อนนะฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมครม.ก็เพื่อหารือละครับติดตามความไม่สงบในพื้นที่นะครับหลังเกิดเหตุก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนะฮะก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคงฮะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์รายละเอียดกับสื่อมวลชนก่อนที่จะไปประชุมนะฮะ10 โมงท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตึกบัญชาการ1นะฮะเพื่อเป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามฮะความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกว่ายังไงท่านนายกตอบสั้นๆว่าเป็นไปได้ด้วยดีเตรียมกำหนดแนวทางมาตรการในการรับมือต่อไปฮะนอกจากประเด็นด้านความมั่นคงแล้วท่านนายกก็ได้เรียกคุณยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในช่วงที่ผ่านมา 3-4 วันนี้ที่ท่านลงพื้นที่แทนท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะครับเรียกไปพร้อมคุณพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะโดยในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วครับไปดูที่จังหวัดนราธิวาสบ้างครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนฮะ
2: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการกำชับทุกหน่วยงานค่ะให้ทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยจะมีความเข้มแข็งแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่อาจจะต้องเร่งอุดช่องโหว่ค่ะโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดนนะคะที่มีความยาวทั้งทางบกและทางน้ำรวมๆเนี่ยประมาณ185 กิโลเมตรค่ะขณะที่มีข้อจำกัดด้านกำลังพลนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็บริการกำลังของทุกภาคส่วนค่ะส่วนมาตรการสำคัญนะคะก็จะมีการจัดระเบียบเรือจัดทำข้อมูลนะคะให้เสร็จภายใน1 สัปดาห์รวมทั้งทบทวนการใช้ท่าข้ามตามแนวชายแดนด้วยโดยจะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็พิจารณามาตรการที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงการปิดท่าข้ามบางแห่งถ้าหากมีความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ พร้อมกับย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ไม่ต้องการให้กระทบกับชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่น้องประชาชนแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมกระบวนการที่มันผิดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันผู้ก่อเหตุที่อาจจะแฝงตัวมากับประชาชนเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะมีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานผ่านศูนย์สั่งการชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะตรงนี้ก็เพื่อให้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับส่วนการประชุมครม.นะครับเลขาครม.เผยครับยังไม่เลื่อนนะครับ ยังยืนยันกำหนดการเดิมแน่นอนฮะคุณณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฮะระบุครับการจัดการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะฮะก็ยังจัดประชุมตามปกติยังไม่เลื่อนแม้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็เป็นกำหนดการเดิมฮะส่งสัญญาณในเชิงจิตวิทยาว่ารัฐบาลเนี่ยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้คือการส่งสัญญาณของรัฐบาลว่าในพื้นที่เนี่ยยังดูแลแล้วก็จัดการได้นะครับแม้จะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยในห้วงของวัน2วันที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่นะฮะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตอนนี้หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ทำงานเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับคำถามครับว่าในครม.สัญจรในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมกันกรองข้อเสนอของโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะลงไปสงขลาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลงไปจังหวัดเดียวแล้วให้งบจังหวัดเดียวแต่ใช้เป็นพื้นที่นะพื้นที่ศูนย์กลางในการที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีฟังปัญหาของพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆคือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยท่านมีข้ออะไรบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างว่าอย่างนั้นเถอะและรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างนะครับก็จะนำเรื่องเหล่านี้สู่การพิจารณาให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าลงกันไปพร้อมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือลงกันไปเกือบทุกคนนะฮะดังนั้นสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยก็จะนำโครงการต่างๆเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของครม.เพื่อผลักดันพัฒนาพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนี้นะครับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของถนนโครงข่ายแผ่นดินการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะอันนี้ก็บอกว่าอยากจะมีการก่อสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำของเมืองนราธิวาสแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจำได้ไหมฮะสงขลาปีที่แล้วเนี่ยก็มหาอุทกภัยหนักหนาสาหัสกันพอสมควรจังหวัดอื่นๆภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าไม่ตกเป็นข่าวตรงนี้เองก็อยากจะของบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างแก้มลิงหรือว่าก่อสร้างการทำท่อระบายน้ำจากถนนต่างๆก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้ปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ลดลงเพราะน้ำท่วมทีไรเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ลงทุกทีก็จะต้องยกระดับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความนะฮะที่จะมีการลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับจริงๆรายละเอียดมีอีกเยอะฮะเรื่องของถนนหนทางแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคุยกันในเวทีนี้เช่นเดียวกัน31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาสำหรับครม.สัญจรของคุณอนุทินฮะ
2: ค่ะและจากเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็มีการออกมาประณามเหตุความรุนแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิง51จุดนะคะเมื่อคืนวันที่22ที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้รัฐบาลเนี่ยจะ

0: ใจเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลข่าวสารด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเสนอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยข่าวกรองด้วยนะคะรวมไปถึงการประสานข่าวกรองกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายแล้วก็เส้นทางข้ามพรมแดนค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อเบ่งเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนะคะคุณรัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านนะคะย้ำว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะเพราะความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่ย้ายครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับย้ายหลากหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของคุณอนุทินหรือยุคของคุณภูมิธรรมเวชยชัยสมัยที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในระยะเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็คุณอนุทินก็กลับมาอีกครั้งนึงก็มีการย้ายอีกครั้งนึงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะฮะย้ายใหญ่เนี่ยรู้สึกจะมี2ปีเนี่ยประมาณ3ครั้งละนี่น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับครั้งนี้ก็ย้ายใหญ่เหมือนกันทำไมถึงย้ายใหญ่ฮะเพราะว่าย้ายทั้งในระดับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รองจากท่านปลัดนะฮะปลัดมี1ท่านรองปลัดเนี่ยก็มีลำดับมาประมาณ4ท่าน
0: นะ
1: 4-5 ท่านแล้วก็จะมีอธิบดีกรมสำคัญสำคัญต่างๆในมหาดไทยที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานนี้นะครับโดยสรุปเอาเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญสำคัญก็แล้วกันฮะทางด้านของผู้ที่ได้รับเลือกไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย4ท่านครับก็คือคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณณัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนครปฐมนะฮะ4ท่านนี้จะโยกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับส่วนอธิบดีกรมแล้วก็ผู้ตรวจราชการเนี่ยนะฮะก็มีการโยกย้ายเช่นเดียวกันคุณธีรศสุขวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เป็นประเด็นกันอยู่ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ตรวจฮะคุณสมชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินคนนี้ฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะรองเซมเบ้นะครับจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับส่วนท่านเดิมอธิบดีปภ.ท่านเดิมท่านธีรพัฒน์คัชมาศก็จะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับคุณปิยะปิดจะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปไหนฮะไปเป็นตำแหน่งอธิบดีสอถอสอถอแทนคุณธีรศสุขวิบูลผลนะฮะสอถอคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะแล้วยังจะมีผู้ว่าอีก11รายนะฮะสลับตำแหน่งกันนะฮะ
0: ค
1: ุณมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์จากผู้ว่าจันทบุรีไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราคุณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าเชียงใหม่คุณฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่าตราดนะฮะคุณภาสกรบุญยลักษณ์จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคุณณัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะฮะที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววานีนะครับที่ก็บอกว่ามีการย้ายใหญ่นะฮะบางคนบอกว่าโยกย้ายรีเซ็ตในกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นของกระทรวงมหาดไทยนะส่วนทางด้านของเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วช่วงต้นใช่ไหมคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.ในช่วงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็หลังจากนี้อีกประมาณสัก1เดือนนะฮะหลังจากที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณยุพาเกษียณปุ๊บเนี่ยคุณชัดชัยเนี่ยเลขาสมช.เนี่ยก็จะไปนั่งแทนส่วนเลขาสมช.คนใหม่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อออกมาหรือยังเดี๋ยวต้องติดตามดูอันนี้ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะจากการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะ

0: ค่ะส่วนทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเร่งคุมแผ่นเหล็กนะคะแผ่นเหล็กแผ่นนะคะเคลือบสีมาตรฐานให้เป็นสินค้าควบคุมนะคะน่าจะมีผลปีหน้านะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยทางกระทรวงเนี่ยตอนนี้เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบนะคะที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะก็เตรียมเสนอครม.ให้เหล็กแผ่นเคลือบสีมาตรฐานเนี่ยจากเดิมนะคะเป็นมาตรฐานภาคการสมัครใจให้ยกระดับเป็นสินค้าควบคุมนะคะป้องกันเรื่องของสินค้าคุณภาพต่ำเข้าสู่ตลาดโดยมาตรฐานที่จะยกระดับเนี่ยมี4รายการด้วยกันนะคะทั้งเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีนะคะหรือว่า PPGI ค่ะเหล็กอะลูซิงเคลือบสีนะคะหรือ PPGL นะคะเหล็กแซมนะคะเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมและแมกนีเซียมค่ะซึ่งถ้าหากครม.นะคะมีการเห็นชอบก็คาดว่ามาตรฐานทั้ง4ฉบับเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในปี2570นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้วยโดยสินค้าเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงจะผลิตแล้วก็นำเข้าหรือจำหน่ายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณวราวุฒิยังบอกอีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากใบอนุญาตม.อ.2นะคะสำหรับมาตรฐานภาคสมัครใจเป็นม.อ.4ค่ะสำหรับที่เป็นสินค้าควบคุมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจโรงงานหรือเก็บตัวอย่างใหม่นะคะเพื่อที่จะลดภาระแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดิมอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปิดกั้นสินค้านำเข้าแต่กำลังสร้างกติกาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการแข่งขันกันอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพนะคะใครจะผลิตหรือนำเข้าเหล็กเข้ามาในไทยเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกันบ้างนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนะฮะก็มีอินโฟกราฟิกแล้วก็ข่าวออกมาว่ามีตำแหน่ง11สายงานเนี่ยที่อาจจะมีการปรับยุบนะฮะปรับยุบจากการเกษียณอายุไม่ใช่ว่านั่งๆในตำแหน่งนั้นอยู่เนี่ยแล้วคุณจะถูกไล่ออกนะครับไม่ใช่นะฮะคือตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวตำแหน่งพนักงานโสตทัศน์นะฮะหรือว่าตำแหน่งนายช่างศิลป
0: ์
1: นะฮะอันนี้เป็นต้นนะฮะใน11สายงานเนี่ยคือคนฟังแรกๆเนี่ยก็จะงงอ้าวฉันครองตำแหน่งนี้เดี๋ยวฉันจะถูกไล่ออกแล้วเหรอไม่ใช่เขาหมายความว่าถ้าเกษียณอายุเนี่ยเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีการรับคนเพิ่
0: ม
1: ก็จะยุบตำแหน่งนั้นๆไปก็คือทยอยยุบทยอยเลิกไปนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไล่ออกอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นไม่ใช่อันนั้นผิดนะฮะเออนะฮะก็มีความคืบหน้าออกมาบอกว่า11สายงานเนี่ยเขาจะทยอยยุบนะฮะตามสำนักงานกพ.นะฮะสำนักงานกพ.ออกแถลงการนะครับอันนี้จากกพ.เลยนะครับชี้แจงมติครม.11สิงหาคมเรื่องทยอยยุบตำแหน่งราชการ11สายงานเป็นการปรับรูปแบบการจ้างงานไม่ใช่ยกเลิกภารกิจหรือวิชาชีพนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงนะฮะตามที่ผมบอกนั่นแหละผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วตรงนี้เขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการสรุปสำนักงานกพ.ชี้แจงเจตนารมณ์ของครม.ไม่ใช่การยกเลิกภารกิจยกเลิกตำแหน่งงานวิชาชีพหมายความ11สายงานไม่มีความสำคัญหรืออะไรยังไงไม่ได้ด้อยค่
0: า
1: แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบบริหารกำลังคนรัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจรูปแบบการทำงานและบริบทที่เปลี่ยนไปมาตรการดังกล่าวมุ่งทบทวนความจำเป็นในการใช้กำลังคนรูปแบบการจ้างงานประเภทราชการ11สายงานโดยเมื่อมีตำแหน่งคนเดิมเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาภารกิจว่ายังมีความจำเป็นอะไรต่อไปหรือไม่นะครับอันนี้ให้หน่วยงานราชการพิจารณานั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งนี้นะฮ
0: ะ
1: สายงานบรรณารักษ
0: ์
1: บรรณารักษ์ก็คือคนที่ดูแลห้องสมุดเคยเข้าไหมนะฮะก็จะมีคนที่คอยบอกว่าเอาหนังสือตรงนั้นอยู่ตรงไหนยืมหนังสือเขาก็จะเป็นคนที่จะกดอะไรต่างๆเนี่ยให้นะฮะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเข้ากันอยู่หรือเปล่านะฮะสมัยผมเนี่ยเข้าไปเป็นประจำแล้วก็มีบัตรคำบัตรดัชนีอะไรเนี่ยต้องไปถามเขาเขารู้หมดเลยฮะหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ตรงไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่เอาไปคืนตามที่เนี่ยเขารู้ด้วยนะครับว่าใครตีมือหักอะไรเงี้ยนะฮะสายงานบรรณารักษ์เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกห้องสมุดคือยกเลิกบรรณารักษ์แล้วห้องสมุดมันจะยกเลิกไหมคนก็สงสัยไงมีห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์เอ๊ะมันยังไงวะ
0: เขาอาจจะเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้แล้วเขา
1: เป็นไปได้
0: ในการ
1: อีไลบรารีเป็นไปได้ก ็คือว่ากดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าหนังสือ
0: ตรงนี้
1: อย
0: ู
1: ่ที่ไหนใช่ยกเลิกการใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์เหรอฮะส่วนราชการยังสามารถจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในรูปแบบพนักงานราชการอ๋อเอาข้าราชการบรรณารักษ์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกษียณปุ๊บอาจจะมีการยกเลิกแล้วไปจ้างพนักงานราชการแทนเพราะว่าพนักงานราชการเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายบำเหน็จบำนาญเขาแต่เงินเดือนเขามากกว่าข้าราชการใช่ไหมครับประมาณ 2-3,000 ในการเรียกบรรจุใช่ไหมครับเมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะราชการ 15,000 พนักงานราชการ 18,000 อัตราส่วนแตกต่างประมาณนั้นแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยของเงินเดือนของพนักงานราชการเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ารัฐก็จะมีข้อผูกพันอะไรต่างๆน้อยกว่าเพราะเขาใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้ใช้สิทธิของกรมบัญชีกลางนะฮะความผูกพันมันเลยน้อยกว่าก็เลยมองว่างานต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีการยกเลิกไปจะใช้พนักงานราชการเนี่ยมาแทนนะครับนี่ก็คือแนวทางของกพ.บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจ11สายงานเนี่ยก็คือว่าเกษียณปุ๊บค่อยยุบแต่ก่อนจะยุบเนี่ยก็ถามหน่วยงานก่อนมีความจำเป็นหรือไม่นะครับถ้าเกิดยังรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีความจำเป็นนะครับเป็นตำแหน่งเก่าปุ๊บเนี่ยก็ยุบไปเสียหรือจะอยากจะเกิดปรับเปลี่ยนอยากจะคงเอาไว้ก็เปลี่ยนเป็นจ้างพนักงานราชการแทนนะฮะคือยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตำแหน่งบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแต่กรมเรานะฮะเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วฮะไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีนายช่างไฟฟ้าของสถานีเนี่ยนะฮะไปรายงานข่าวไปเป็นนักสื่อสารมวลชนเองและคนขับรถเนี่ยนะฮะบางทียังจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแทนเลยฮะต่างจังหวัดนะฮะนะฮะของเรานายช่างศิลป์เนี่ยยังไปทำธุรการเลยครับ
0: ครบวงจร
1: คือของเราเนี่ยมีการปรับภายในอยู่แล้วไม่ใช่ว่าชื่อตำแหน่งนี้นั่งเกาหัวทั้งวันเหรอไม่ใช
0: ่
1: คือตำแหน่งอย่างเช่นนายช่างศิลป์พนักงานโสตทัศน์เนี่ยเอาไปทำธุรการนะไปทำธุรการหัวฟูอยู่นะแล้วก็นายช่างไฟฟ้าอย่างของเราเนี่ยงานงอพยอองานยานยนต์พัสดุอะไรต่างๆงานพัสดุอะไรนะฮะหัวหน้านี่คือนายช่างไฟฟ้านะครับ
0: เ
1: ก่งมากเลยนะครับด้านธุรการด้านพัสดุเนี่ยเป๊ะหมดเลยฮะกฎหมายแม่นมากนี่คือของสถานีเรานะฮ
0: ะ
1: ปรับเปลี่ยนกันมานานแล้วฮะเรื่องของตำแหน่งคือคนภายนอกมองว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยมันอะไรเนี่ยทำไมนายช่างไฟฟ้าเนี่ยมันมีเยอะจังที่บ้านเป็นโรงไฟฟ้าหร
0: อ
1: ที่ทำงานเป็นโรงไฟฟ้าหรอไม่ใช่เพราะว่าช่างไฟฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไฟฟ้านะครับทำอย่างอื่นเยอะนะไอทีก็ทำบางคนบางที่เนี่ยรายงานข่าวอย่างเช่นคุณเสกสมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยช่างไฟฟ้าตอนนี้ไปเป็นอะไรประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรอ่างทองเน
0: า
1: ะนั่นแหละคือทำงานหลากหลายนะฮะแต่ก็ดูเรื่องของการปฏิรูปราชการก็แล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางอย่างไรปฏิรูปแน่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยยังไงมันขยายไปเรื่อยๆเงินงบประมาณก็ไม่พอนะฮะคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยเคยทำมารอบนึงแล้วพนักงานราชการเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณชินวัตรประมาณปี2540กว่า43หรือ45เพราะคุณทักษิณมองว่าระบบราชการเนี่ยถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคนหาเลี้ยงข้าราชการนะครับเดือนข้าราชการมาจากภาษีประชาชนและวันใดวันหนึ่งที่ข้าราชการเนี่ยใหญ่ขึ้นหน่วยงานมีความใหญ่โตมากขึ้นประชาชนไม่มีปัญญาจ่ายด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาระงบประมาณแบบนี้จะไปเก็บภาษีจากประชาชนแล้วมาจ่ายให้เป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วงบประมาณก็มีทั้งไปกู้เขาขาดดุลอะไรต่างๆเนี่ยยังไงก็ต้องปฏิรูปต้องลดขนาดราชการลงนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณวันนี้นะฮะติดตามดูว่าจะมีแนวทางเห็นว่าสิ้นเดือนนี้มั้งจะมีแนวทางออกมานะฮะจากคุณประกรณ์นินประพันธ์ว่าเงื่อนไขในการเออร์ลี่เนี่ยมันเป็นยังไง มียังไงหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะติดตามดูแล้วกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัย อย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโอกาสทองแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังจากทางบ้านด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับกรมการค้าต่างประเทศเพิ่งนำคณะไปเจรจาที่สหรัฐอเมริการัฐอิลลินอยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
9: ก็สำหรับการเดินทางไปเจรจาที่รัฐอิลลินอยที่สหรัฐเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็นำโดยท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะท่านอาราดาเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกลับมาในหลายๆด้านด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่ผลจากการที่เราไปครั้งนี้ก็คือว่าเราได้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็มีช่องทางการตลาดกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเพราะว่าที่เราไปพบเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานในส่วนของอิลลินอยเองนะคะก็ที่เป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งเอกชนแล้วก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนในนั้นนะคะก็ทางหน่วยงานชื่อว่า Illinois Economic Development Corporation เนี่ยนะคะก็ได้มีการแนะนำให้กับทางผู้ประกอบการไทยอะค่ะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในชิคาโกนะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่น Chicago Land Food and Beverage Network นะคะซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่แล้วก็มีสมาชิกกว่า300รายนะคะก็ถือว่าได้เป็น ช่วยในเรื่องของการเปิดประตูให้ทำกิจกรรมที่ในส่วนของการทำในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปเลยนะคะในเรื่องของการเจาะลึกกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเคมีภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของแป้งมันสำปะหลังไทยให้กับนักโภชนาการด้วยนะคะในส่วนของความสำเร็จที่สองถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นนึงเลยในระดับธุรกิจนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็สามารถปิดดีลทางการค้ากับบริษัทชั้นนำที่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบทางการเกษตรได้เลยนะคะก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการสั่งซื้อในส่วนของแป้งมันสำปะหลังชนิดฟลาวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มแล้วทางบริษัทเองก็ที่เป็นผู้นำเข้าอะค่ะก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของการทำตลาดแล้วก็การส่งออกให้อย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เราได้ไปเจรจาในเรื่องของที่เราไปทริปในครั้งนี้มาเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะคะกับบริษัทใหญ่ในสหรัฐก็คือว่าเราได้ไปหารือกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตส่วนผสมเชิงฟังก์ชันนะคะก็คือ functional ingredients เนี่ยซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยและจากการที่เราได้ไปพูดคุยเนี่ยเราก็พบว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะมีความต้องการสินค้าจากไทยสูงมากนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็ยินดีที่จะมีความร่วมมือกับทางกรมการค้าต่างประเทศอย่างใกล้ชิดที่จะผลักดันให้มีข้อยกเว้นในเรื่องของภาษีนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าแป้งมันสำเร็จรูปในเรื่องของแป้งแปรรูปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไซรัปโดยที่ทางบริษัทเองก็จะใช้เครือข่ายอะค่ะเครือข่ายอุตสาหกรรมภายในสหรัฐเองเนี่ยสะท้อนถึงความต้องการแล้วก็ตอกย้ำให้ภาครัฐของสหรัฐเนี่ยได้เห็นว่าสินค้าจากไทยเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่การผลิตของเขาอะนะคะก็ถือว่าทริปนี้นี่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเองก็ได้ทั้งพันธมิตรใหม่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้พันธมิตรรายใหญ่ที่ถือว่าเป็นแรงหนุนสำคัญในการผลักดันสินค้ามันสำปะหลังไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะ
1: ครับมีคำว่าสิทธิพิเศษทางภาษีตามเซ็กชัน301 Annex A หรือว่ามาตรา301ภาคผนวก A ของสหรัฐอเมริกาที่มีการพูดกันบ่อยๆนะครับคืออะไรครับท่านฮะ
9: ก็อย่างนี้นะคะขอเรียนก่อนว่าเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเซ็กชัน301เนี่ยคืออะไรแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือเซ็กชัน301เนี่ยเป็นกฎหมายการค้าของสหรัฐนะคะก็คือภายใต้พรบการค้าปี1974ที่ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้ตรวจสอบการกระทำนโยบายหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติของรัฐบาลต่างประเทศทีนี้ถ้าหากทางสหรัฐเนี่ยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผลก็จะใช้มาตรการตอบโต้เช่นเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเหมือนเช่นที่ไทยเพิ่งจะโดนมาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางสหรัฐเองก็ได้มีการกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าไทยในอัตรา 12.5% อันนี้ก็โดนภายใต้เซ็กชัน301กรณีของ Force Labor หรือว่ากรณีการใช้แรงงานบังคับนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะก็คือว่าแม้ว่าในภาพรวมของทางสหรัฐจะประกาศขึ้นภาษีกับในหลายๆประเทศแต่ว่ามันมีสินค้าบางกลุ่มค่ะที่ทางสหรัฐขาดแคลนแล้วก็เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะถูกดึงรายชื่อมาไว้อยู่ในบัญชียกเว้นภาษีอย่างเช่น Annex A เมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อให้สินค้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องโดนการเก็บภาษีเพิ่
1: ม
9: ทีนี้ในส่วนถ้าถามถึงในเรื่องของในส่วนของแป้งมันสำปะหลังของไทยอะค่ะก็เป็นสินค้านึงที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่ถือว่าเราได้ประโยชน์จากมาตรการตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยถูกแป้งมันสำปะหลังไทยก็ถูกจัดให้อยู่ในรายการยกเว้นภาษีภายใต้เซ็กชัน301นี้เหมือนกันนะคะก็เนื่องมาจากอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นว่าสหรัฐไม่สามารถปลูกหรือว่าผลิตมันสำปะหลังได้ในประเทศแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การบริโภคในสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความต้องการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญอยู่อะค่ะ
1: ครับมีข่าวว่าบริษัทฟาร์มนมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยเขาสนใจมันสำปะหลังไทยด้วยเหรอครับ
9: ก็อันนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นโอกาสดีแล้วก็เติบโตสูงมากสำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนื่องมาจากว่าในภูมิภาคนี้นี่มีการทำปศุสัตว์จำนวนมากแต่ว่า ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วก็เขาเลยต้องมีความต้องการที่จะนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมันสำหรังเองมันสำหรังไทยเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะทางบริษัทโคนมรายใหญ่ของทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็แสดงความสนใจแล้วก็ติดต่อทางกรมมานะคะว่าสนใจที่จะนำมันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทยเนี่ยไปทดลองใช้ในผสมในอาหารสัตว์ซึ่งกรมเองก็ได้มีการติดต่อผู้ประกอบการไทยก็ให้มีการจัดส่งตัวอย่างไปทดลองก็ตอนนี้ก็ได้มีการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางกรมเองก็จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพื่อให้ผลักดันให้เกิดการซื้อขายจริงต่อไปอ่ะนะคะก็ถือว่าความสำเร็จนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่ถือว่ามีศักยภาพมากแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขการส่งออกเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี69เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียที่มีการส่งออกมันอัดเม็ดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าประมาณ 31,000 ตันนะคะซึ่งก็ถือว่าสะท้อนความสำเร็จในการที่ทางกรมได้มีการผลักดันมันสำปะหลังไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงอ่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือประโยชน์ของการที่เราได้เข้าในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยทางกรมเองก็มีกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็รวมไปทั้ง

0: ที่ต้องการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้นเพราะจากการที่การที่แป้งมันสำหรับไทยรอดพ้นจากภาษีเซ็กชั่น301ของสหรัฐเนี่ยค่ะหรือแม้ว่าการที่ฟาร์มใหญ่ใน UAE สนใจที่จะนำมันอัดเม็ดไปทดลองตรงนี้นะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ถูกกดราคาเพราะว่าเมื่อโรงงานแปรรูปมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมารออยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะความต้องการใช้หัวมันสดเพื่อป้อนโรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยพยุงราคารับซื้อหัวมันสดในประเทศให้อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องเกษตรกรต้องเจอกับปัญหาราคาตกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันในเป็นปริมาณมากๆด้วยนะคะแล้วก็จากนี้เองเนี่ยในเรื่องของความต้องการแป้งในเกรดคุณภาพสูงในตลาดสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการจูงใจให้โรงงานไทยเนี่ยนะคะรับซื้อในราคาที่สูงตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการที่จะต้องดูแลแปลงแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้เชื้อแป้งที่สูงเพื่อให้ได้ราคาสูงนะคะแล้วก็ส่วนด้านที่สองก็คือในเรื่องของความมั่นคงของตลาดและการกระจายความเสี่ยงคือในอดีตเนี่ยค่ะเราเนี่ยพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าการที่เราเจาะตลาดตะวันออกกลางสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุดีอาระเบียก็ดีหรือ UAE ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยก็จะได้มีช่องทางในการระบายสินค้าที่กว้างขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับวงการมันสำปะหลังของไทยนะคะแล้วก็ด้วยพฤติกรรมของคู่ค้าตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของความไว้วางใจด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากการทดลองใช้มันอัดเม็ดที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคะว่ามีบริษัทโคนมทดลองไปเนี่ยประสบความสำเร็จก็จะถือว่าจะกลายเป็นออเดอร์ประจำระยะยาวที่ช่วยรองรับผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: ครับในอนาคตกรมการค้าต่างประเทศมีแผนผลักดันมันสำปะหลังของไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มเติมยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ก็สำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกรมการค้าต่างประเทศเองก็มุ่งมั่นที่จะนำพาแป้งมันสำปะหลังไทยก้าวข้ามนะคะจากเป็นแค่เพียงสินค้าวัตถุดิบไปสู่การเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมมูลค่าสูงมากขึ้นค่ะโดยทางกรมเองก็มีแผนผลักดันนะคะอยู่3แนวทางหลักๆเลยก็คืออย่างแนวทางที่1เนี่ยเป็นการยกระดับให้เป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตก็คือว่ากรมจะผลักดันให้แป้งมันสำปะหลังไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมขั้นสูงให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมยาเครื่องสำอางไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงนะคะก็อย่างที่เรียนค่ะเป้าหมายเราคือผลักดันให้มันสำปะหลังไทยเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมโลกนะคะส่วนแนวทางที่2ที่กรมพยายามผลักดันก็คือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนโดยที่กรมเองเนี่ยก็จะต้องจะมีการติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยอย่างเป็นระยะเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ให้เท่าทันกับการค้าของโลกนะคะในการรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าเราเองก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวต่อไปนะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่กรมจะผลักดันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเรื่องของการเจาะลึกตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งตอนนี้เองเนี่ยค่ะกรมก็ได้มีโฟกัสอยู่3กลุ่มตลาดที่สำคัญนะคะก็คืออันแรกที่เป็นตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของเราที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยตัวหมายถึงตัวกรมนะคะไม่ได้มองแค่ว่าจีนเป็นตลาดแหล่งเดิมนะคะแต่ว่ากำลังที่จะรุกขยายพื้นที่ไปยังจีนตอนใต้แล้วก็วันตกเฉียงใต้นะคะเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นและนอกจากตลาดจีนแล้วก็ดีเนี่ยตลาดใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้นำเรียนไปแล้วก็คือภูมิภาคตะวันออกกลางตลาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่เราจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีความต้องการทั้งในส่วนของมันอัดเม็ดไปทำอาหารสัตว์แล้วก็ทำในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เราก็ยังมีการผลักดันในเรื่องของจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆนะคะโดยเฉพาะสมาคมการค้าเสรียุโรปหรือว่ากลุ่มเอฟตานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางด้านภาษีแล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยอะค่ะก็คือง่ายๆแล้วก็คือว่ากรมการค้าต่างประเทศเองเราถือว่าเราก็มีแผนที่ชัดเจนนะคะตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าไปจนถึงการบุกตลาดใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันสำหรับไทยเองเนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ของประเทศไทยเราต่อไปอะค่ะ
1: ครับนี่คือแนวทางผลักดันแป้งมันส

0: ปลังไทยสู่ตลาดโลกโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 8นาฬิกา47นาทีค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะติดตามกับเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็มีการออกมาแถลงภายหลังจากการประชุมครม.เงานะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และ3นะคะระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งพรรคก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตนะคะแล้วก็การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ารวมไปถึงปัญหาที่พบในชั้นกรรมาธิการด้วยที่พร้อมจะนำเสนอแล้วก็ตรวจสอบในที่ประชุมสภาค่ะนอกจากนี้พรรคยังเตรียมผลักดันกฎหมาย3กลุ่มนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายด้านการเมืองประชาธิปไตยนะคะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะการปฏิรูปประกันสังคมการคุ้มครองแรงงานต่างรวมไปถึงการปฏิรูปรัฐนะคะอย่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการปฏิรูประบบงบประมาณค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ทางคุณโสภณซาลัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดสรรวันประชุมสภาสำหรับกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนโดยเฉพาะตามที่เคยมีการแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้ด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนการตรวจสอบกรรมการปปช.นะคะกรณีมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะพรรคก็จะติดตามเรื่องนะคะการส่งจากประธานรัฐสภาไปยังศาลฎีกาด้วยเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสส่วนคดีหัวสวนะคะพรรคยังรอการพิจารณาของกกต.ว่าจะส่งต่อศาลฎีกาหรือไม่นะคะถ้าหากนำมาอภิปรายจะพิจารณาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.แล้วก็นักการเมืองด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณณัฐพงษ์ยืนยันนะคะว่าจะยื่นยติภายในสมัยประชุมนี้แน่นอนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรายบุคคลนะคะรวมไปถึงกรอบยติแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะ
0: ครับส่วนทางด้านพรรคประชาชนนะครับก็แสดงความกังวลใจต่อแผนการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะก็บอกว่ารายละเอียดโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็เกรงว่ามันจะมีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยที่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีโครงการนี้และจะมีสเปคแบบนี
2: ้
0: นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดสเปคในใจว่าจะต้องผ่านมอกผ่านนู่นผ่านนี
2: ่
0: นะฮะแล้วก็พอมีสายวงในรู้อยู่แล้วก็ไปขอมอกล่วงหน้าส่วนคนขอไม่ทันเนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปเขามองแบบนี้ตัวอย่างเป็นแบบนี้ที่เขามองว่าจะมีการล็อกสเปคไหมแล้วก็จะมีการขีดเส้นไหมว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีคนคนนี้กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนได้รับการประมูลได้รับการประมูลเสร็จก็ได้กำไรพอได้กำไรปุ๊บก็ซับช่วงต่อไปเรื่อยๆเขามองแบบนี้ว่ามันจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายหรือไม่นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นในการใช้จ่ายเงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000ล้านนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่า400,000ล้านเนี่ย200,000ล้านเนี่ยจะไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่องของโซล่าอะไรต่างๆนะครับดังนั้นแล้ว400,000ล้านเดี๋ยวตัดออกไปก่อนเอาแค่200,000ล้านก่อนที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะก็ทางด้านของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุภโชติชัยสัตย์นะฮะก็ออกมาบอกว่าปัญหาสำคัญคือกระบวนการจัดทำโครงการเปิดให้หน่วยงานเสนอโครงการจากล่างขึ้นบนไม่มีการกำหนดทิศทางและนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้คำนำหน้าว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้กับโครงการเป็นจำนวนมากอาจเปิดช่องให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตในอนาคตเขาพูดรวมแบบนี
2: ้
0: ส่วนคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการเปิดให้ตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการที่มีคำว่าโซล่าซึ่งอาจจะนำไปสู่การจัดจ้างมูลค่าหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านบาทดังนั้นต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบการบางรายได้รับข้อมูลเตรียมตัวล่วงหน้าหรือไม่ตามที่ผมบอกนะฮะเหมือนชี้ช่องบอกแล้วว่าต้องมีสเปคอะไรบ้างนะฮะก็จะมีบางส่วนแหละที่เตรียมไม่ทันต กไปต่อคนที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะได
2: ้
0: นะฮะอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบนี้ไหมรวมถึงการตรวจสอบการได้รับมาตรฐานมอกของสินค้าว่ามีความปกติหรือเอื้อประโยชน์ให้รายใดหรือไม
2: ่
0: เรื่องที่รักมักที่ชังแล้วก็มาตรฐานไม่เป็นมอกจริง
2: ๆ
0: อันนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้การตั้งข้อสังเกตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
2: อ
0: ันนี้เขาพูดง่ายๆดักทางไว้ก่อนนะฮะพรรคประชาชนจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเสี่ยงในการใช้เงินกู้ตรงนี้ต่อไปก
2: ่
0: อนที่จะมีการลงมตินะฮะ
2: ค่ะส่วนการเปิดประชุมสภานะคะทางด้านโฆษกพรรคภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะคะก็ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นะคะว่าก็มีความพร้อมในการเตรียมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมนี้นะคะแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คือกู้400,000 ล้านบาทนะคะคือก่อนนี้ส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,570ในวาระที่2และ3นะคะก็ทราบมาว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนนะคะพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมในการประชุมแล้วก็อภิปรายทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าหากมีใครที่อภิปรายไม่ได้อยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในเนื้อหายติที่มีการอภิปรายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงได้อยู่แล้วนะคะส่วนในการประชุมสมัยนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะยื่นร่างกฎหมายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทางคุณแนนก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่หลายฉบับนะคะที่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีอีกหลายฉบับที่กำลังจะยื่นเข้าสภาค่ะและยังเป็นอีกส่วนที่เป็นกฎหมายจากทางครม.ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างฟังความคิดเห็นเช่นกันนะคะก็ภาพรวมเนี่ยคือมีอีกหลายฉบับที่ตอนนี้รอเข้าสภาอยู่จากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: นะก็เรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็บอกว่าไม่มีองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีนะฮะฟังแบบนี้แล้วผมพอมองออกว่าใครรัฐมนตรีดี
2: อ
0: ีรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบนักข่าวจะถามตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีดีอีเนี่ยจะต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วเรื่องของไทย AI Passport ใช่ไหมฮะเขาก็ฝ่ายค้านก็ดักคอแหละบอกว่าจะมีคนมาตอบแทนไห
2: ม
0: คือจริงๆอ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านจะต้องตอบด้วยตนเองอย
2: ่
0: างฉาญแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนะเขาเลยบอกว่าคือฝ่ายค้านเหมือนพูดดักคอไว้ก่อนบอกว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์ไหมนะฮะส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีน
2: ะฮะ
0: ตอนนี้ก็น่าจะติวเข้
2: ม
0: คือตอนนี้โจทย์เนี่ยของรัฐบาลชุดนี้ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เตรียมไว้อยู่แล้วหัวสว.ใช่ไหมแล้วก็ไทย AI Passport อะไรอีก
2: ข้อมูล
0: สอบท้องถิ่น
2: ข้อมูลรั่ว
0: เนาะอะไรต่างๆก็อยู่ประมาณนี
2: ้ะ
0: นะฮะคนที่หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่จะต้องตอบแต่ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลเพราะจริงๆอ่ะไอ้การที่อภิปรายในสภาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าที่เราทราบอยู่แล้วจากสื่อมวลชนจากอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกหรือว่ามันมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องสั่นสะเทือนรัฐบาลพอสมควรต้องมีข้อมูลใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นข้อมูลเดิมๆอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยตามสื่อเนี่ยมันก็จะไม่มีความดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อนี่คือฝ่ายค้านอ
2: ๋
0: อนี่คือการทำงานอะไรแบบนี้นะฮะแต่ติดตามดูรอบนี้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือไม
2: ่
0: นะฮะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นฮะความคืบหน้าล่าสุดนะรองเลขาธิการปปช.ก็ออกมาบอกครับว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจกระดาษคำตอบนะครับส่วนคดีเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเมื่อปี64ด้วยนะครับเชื่อมโยงการสอบท้องถิ่นเมืองพัทยาปี64บอกว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการกับผู้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรหลังจากก็จะเร่งสอบสวนแหละของปี64นะครับภายใน6เดือนหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงนะฮะอันนี้ความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นหัวสว.ครับโฆษก DSIแจ้งเอกสารคดีหัวสว.หลุดฮะ
2: ค่ะซึ่งพลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะคะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษนะคะในความผิดฐานอ้างยี่ซึ่งเกี่ยวกับข้อหาการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางราชการในรูปแบบรายงานการสอบสวนค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็สั่งให้กองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงนะคะก็ยืนยันว่าดีไซน์พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะคะทุกส่วนเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการเนี่ยก็ต้องรอผลการสอบสวนของทางตำรวจนะคะก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานว่ามีผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารเนี่ยหลุดออกมาจาก DSI หรือว่าจากบุคคลภายนอกนะคะเนื่องจากว่าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเอกสารหลายส่วนจึงต้องปล่อยให้ตำรวจเป็นคนที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะย้ำว่าการที่เอกสารในสำนวนคดีออกสู่ภายนอกโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะก็มีการแจ้งความนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะว่ามีเอกสารเผยแพร่ออกมาได้ยังไง
0: ครับหลุดจากไหนของจริงหรือไม
2: ่
0: นะฮะคือเมื่อวานก็มีคนไปถามเหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: ไปถามท่านนั่นแหละท่านพลตำรวจตรีพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วของจริงไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอยู
2: ่
0: นะฮะก็คือรอการตรวจสอบแต่แจ้งความแล้วนะครับก็เลยมันดูขัดกันฮะคือถามว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวไปถามโฆษกDSIบอกขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพราะเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่การไปแจ้งความเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านต้องมั่นใจแล้วนะ
2: ว่าม
0: ันเป็นของจริงแล้วมันหลุดออกมาจริงๆไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้คือผมอ่านจากเนื้อข่าวแล้วผมก็เออดูเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อหาเนี่ยที่ DSI รับไปกับกกต.เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮ
2: ะ
0: คือของ DSI เนี่ยคืออ้างยี่ฟอกเงิน
2: อ้
0: างยี่ก็คือตั้งตนเป็นบุคคลลับดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือไปหัวกันนั่นแหละเขาเรียกว่าอังยี
2: ่
0: แล้วก็ฟอกเงินเนี่ยก็คือมีไปตรวจเส้นเงินนะฮะอันนี้คือส่วนที่ DSI เนี่ยเขาดูอยู่ในสำนวนเป็นคนละประเด็นกับกกต.กกต.คือการเลือกโดยไม่ชอบส่วนอันนี้คืออังยี่ซ่องโจรแล้วก็ฟอกเงินนะฮะต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปใครทำหลุดแล้วก็ใครเป็นคนเผยแพร่แล้วก็ไอ้ที่เผยแพร่เนี่ยมันจริงเท็จประการใดแต่ประชาชนก็ได้ประโยชน์นะฮะคือออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในทางคดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผู้ต้องหารู้ตัวหรืออะไรพวกนี้ทำลายหลักฐานอันนี้ก็มองได้อีกมุมนึงก็ถูกต้องเพราะมันคืออ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเดี๋ยวจะทำลายหลักฐานอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ DSI เหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยเพิ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสีย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
10: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: Action. ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
4: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.7

0: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับรายการเกษตรอินดี้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึงเวลา 10:00 นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Page สวทชลบุรี 99.75 และวันนี้ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันนางสาวเดือนชัญญาเทียมรัตน์หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนางสาวภาษาบินทัศริหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีมาร่วมดำเนินรายการในวันนี้ด้วยค่ะค่ะหัวหน้าเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาษาบินทัศรินะคะ

0: แล้วก็เรื่องที่สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจะนำเสนอในวันนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะหัวหน้าก
1: ็
0: จะเป็นเรื่องในการแนะนำองค์กรสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เรื่องที่สองคือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะ
1: คะ
0: ในกิจกรรมโอทอด3ภาคตะวันออกที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องที่3คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะลงพื้นที่นะคะติดตามการติดตั้งกล้อง AI ของดีป้านะคะแล้วก็เรื่องศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะในการลงพื้นที่เรื่องปัญหาผลกระทบจากช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะของอำเภอหนองใหญ่แล้วก็เรื่องเวทีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จัดเวทีไปแล้วนะคะแล้วก็เวทีรวบรวมปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะนำเสนอเป็นข้อเสนอต่อไปแล้วก็กิจกรรมเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังค่ะวันนี้ที่เราได้มีเครือข่ายในการปลูกมันสำปะหลังไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้วก็จะเป็นลงพื้นที่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนนะ
1: คะ
0: เราก็ได้ร่วมกันตรงนี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมต่อไปคือการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรทั้งหมดก็มี4กิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาสร้างขนุนอบกรอบนะคะแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดแล้วก็กิจกรรมการยกระดับผักอบกรอบและการแปรรูปน้ำพริกปลาย่างจากสัตว์พื้นถิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในการขึ้นทะเบียนองค์กรนะคะแล้วก็ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์เห็นไหมคะมีรายละเอียดต่างๆที่เราดำเนินการไปหลากหลายมากเลยนะคะก่อนอื่นเราจะเข้าสู่การรับฟังเนา
1: ะ
0: เรื่องการแนะนำองค์กรสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาตินะ
1: คะ
0: รับชมวิทยาได้เลยค่ะ
2: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของสภาเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและสนับสนุนสิทธิ์และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อมารัฐได้ตรากฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ในรูปแบบขององค์กรพิเศษที่ประกอบด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติและมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทำหน้าที่ในส่วนของเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและอำนาจหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับองค์ประกอบสำคัญทั้ง4องค์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติกันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกลงในแต่ละส่วนนะครับว่าจะมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันครับสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่งจะมีทั้งสิ้น77คน 2. ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงและด้านเกษตรกรรมอื่นๆจำนวน16คนโดยมาจากการเลือกของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 3. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิโดยเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมจำนวน7คนโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังนี้คือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมให้ความเห็นต่อนโยบายกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวองค์ประกอบของสภาเกษตรกรจังหวัดกำหนดให้มี 1. สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรเป็นผู้แทนเกษตรกรจำนวนอย่างน้อย16คน 2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมจำนวน5คนโดยมาจากด้านพืชด้านสัตว์และด้านประมงอย่างน้อยด้านละ1คน

0: ภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในรูปแบบต่างๆเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1: หลังจากที่เราได้รู้จัก2องค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดกันไปแล้วยังมีอีก2องค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูครับ
0: องค์ประกอบที่3คือสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าสกช.มีอำนาจหน้าที่ดังนี้รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมศึกษาวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดสำนักงานและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนแม่บทและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการการวิจัยการผลิตการแปรรูปการตลาดและราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศองค์ประกอบที่4คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสกจ.สังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมรวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2553เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยและทำให้เกษตรกรผู้เป็นเสาหลักของประเทศสามารถเข้าถึงระบบการบริหารเข้าถึงโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนข้อบทกฎหมายที่ล้าหลังเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้เกิดความเท่าเทียมและเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรรมไทย
1: แล้ววันนี้ครับเกษตรกรไทยกว่า20ล้านคนทั่วประเทศก็ได้รับการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตการแปรรูปและการตลาดนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดที่สำคัญครับยังได้รับการส่งเสริมในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรซึ่งตรงนี้แหละครับจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของไทยมีโอกาสเติบโตเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตลอดไปครับ
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับทราบเนาะบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็เข้าสู่วาระที่2นะคะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือดีป้านะคะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการก็จะมาจากภาคตะวันออกนะคะโดยจากการจัดในครั้งนี้นะคะจัดที่โรงแรมพักพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายดิเรกอุ่นโอสถนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งนายบุญทวีดวงนิราศรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนดีป้าตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดนะคะเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบด้วยโดรนเพื่อการเกษตร ทรแทรคเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติโรงเรือนอัจฉริยะและการบริหารจัดการแปลงอัตโนมัติและเพื่อให้เกิดการพึ่งพารายได้ลดต้นทุนพร้อมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสู่ความยั่งยืนค่ะในโอกาสนั้นก็คือหัวหน้าได้เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือการคัดเลือกก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้ามานะคะของโครงการตัวนี้ก็มีเกษตรกรที่ได้รับรางวัลไปแล้วก็ได้โรงเรือนอัจฉริยะไปหลายกลุ่ม
2: ค่ะหลายวิสาหกิจนะคะ
3: แล้วก็จะมีเรื่องโดนนะคะเรื่องโดนก็คือรับช่างซ่อมโดนนะคะในพื้นที่ถ้าเกิดว่าเราได้โดนเนี่ยค่ะแล้วไปใช้ในการเกษตรใช่ค่ะก็จะคือกรณีถ้าเกิดว่าโดนมีปัญหาหรือยังไงเนี่ยก็จะมีช่างในพื้นที่
2: อ๋อช่างพื้นที่โดยการเป็นศูนย์ซ่อมเกี่ยวกับโดนใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ซ่อมโดนค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ยกระดับภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรไทยของเรานะคะ
3: ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะไปปรับใช้กันตามความเหมาะสมมากค่ะ
2: ค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะเกี่ยวกับภาคการเกษตรของเราสู่ความร่ำหน้าต่อไปนะคะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ต่อไปนะคะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับเรป้านะคะลงพื้นที่อำเภอบ้านบึงติดตามความสำเร็จการติดตั้งกล้อง AI นะคะยกระดับส่วนแปลงเกษตรสู่อัจฉริยะตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง AI โดยที่เป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะที่ทำจากโซลาร์เซลล์เนาะ
3: โซลาร์เซลล์ค่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีช่วงนึงที่เราได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรนะคะได้รับการ
3: ลงทะเบียน
2: นะคะฟรีนะคะตรงนี
3: ้
2: แล้วก็ระยะเวลาในการใช้ฟรีก็6เดือนใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าการตอบรับของเกษตรกรถือว่าดีมากแล้วก็เป็นกล้องที่ได้ใช้งานจริงๆ
3: ใช่ค่ะได้ใช้งานในพื้นที่ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะการที่กล้องเนี่ยค่ะคือ6เดือนเนี่ยค่ะก็คือทางดีป้าเนี่ยก็จะมีมันต้องใช้มันจะต้องมี Wi-Fi ใช่ไหมคะ
2: มีซิมค่ะ
3: มีซิมใส่ให้เพื่อที่จะ
2: ได้เก็บ
3: ข้อมูล
2: ไว้นะคะ
3: ตัวนี้ดีป้าก็จะให้ใช้ฟรีประมาณ6เดือนนะคะ
2: จากการเราลงพื้นที่ใช่ไหมคะหัวหน้ากล้องนี้ยังใช้ประโยชน์ในการจับดูแปลงภาคการเกษตรว่ามีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างแต่ยังเป็นผลดีอีกอย่างนึงคือช้างป่าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรการเราสามารถเอากล้องวงจรปิดตัวนี้ค่ะช่วยในการดูว่าช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ภาคการเกษตรหรือเปล่าของอำเภอบ้านบึงก็เจอมาแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะในเรื่องนี้ของดีป้านะคะ
3: ค
2: ่ะต่อไปนะคะศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเรื่องปัญหาผลกระทบจากช้างป่าทำร้ายเกษตรกรนะคะจนเสียชีวิตที่ตำบลคลองภูอำเภอหนองใหญ่ค่ะสืบเนื่องจากที่ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะหัวหน้าจากครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางเจอปัญหาคือลงพื้นที่สวนยางแล้วก็ลงไปดูขี้ยางใช่ไหมหัวหน้าช่วงเช้าเนาะ
3: ไปเก็บยางก้นถ้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลยบังเอิญว่าระหว่างนั้นก็ไปเจอช้างป่า
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็ทำร้ายจนเสียชีวิตทำให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนหมู่3นะคะตำบลคลองภูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวันที่24แล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปโดยนายสรัญพงษ์ฟุ้งเกียรตินะคะรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรนะคะและนายไพชยนต์กังวลกิจประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนายเสถียรเสือขวัญ นะคะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยองและหัวหน้าสำนักงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ไปพบกับครอบครัวผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ค่ะ
2: ตัวนี้ก็คือเพื่อเราจะให้คำปรึกษาในด้านการรักษาสิทธิ์ที่ของเกษตรกรว่าได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะด้านกฎหมายแล้วก็ด้านสิทธิ์ที่ว่าเกษตรกรจะรับเงินเยียวยา
2: อย่างไรบ้าง
3: อย่างไรบ้างค่ะ
2: แล้วเห็นได้ยินข่าวว่าณตอนนี้ก็คือให้ประมาณ 500,000 ใช่มั้ยคะ
3: 500,000 ค่ะแต่ว่า 500,000 เนี่ยต้องเป็นของกรมอุทยานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนของปภ.เนี่ยก็จะอีกส่วนนึงแต่ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ์ของ
2: หน่วยงานใดหน่วยงานนึง
3: ใช่ค่ะต้องเลือกหน่วยงานใดหน่วยงานนึงที ่ได้ประโยชน์ผลประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็
2: ต้องรอเนาะ
3: ก็ต้องรอแล้วก็เลือกค่ะ
2: ดงคิดว่าต้องรอประมาณ 500,000 ดีกว่าเนา
3: ะ
2: เพราะว่าการเกิดการสูญเสียครั้งนี้เราก็อยากให้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาได้ทันท่วงทีใช่ไหมคะหัวหน้าแล้วก็ได้รับการเยียวยาที่สูงหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนมากเกษตรกรก็จะไม่ทราบอาจจะไปรับ ไปรับกองทุนของปภก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปรับจากตรงนั้นเขาก็จะได้เงินน้อยอะนะคะ
2: เป็นการเสียสิทธิ์
3: เป็นการเสียสิทธิ์เขาไม่ทราบอะค่ะเราก็เลยไปแนะนำว่าให้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรว่าเขาจะเลือกทางไหนถ้าเกิดว่าอยากได้รับเงินเร็วก็รับจากหน่วยงานในจังหวัด
2: ใช่ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องช้างป่านะคะหัวหน้า
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ให้รู้ข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็สืบเนื่องจากที่ว่าเราได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะก็ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อยากจะให้มีการจัดเวทีรับฟังปัญหาและก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากที่วันที่6สิงหาคมนะคะสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนายภัยชนกังวลกิจนะคะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายตระกูลสว่างอารมณ์นะคะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดเวทีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกร่วมหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวนะคะหัวหน้าไปจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อผลักดันสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยตัวนี้ก็คือได้จัดที่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ที่3ตำบลคลองภูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็จากผลการสรุปนะคะเราก็ได้นำผลการสรุปมาสรุปวันที่7สิงหาคมใช่ไหมคะหัวหน้าที่สำนักงาน
3: หลังจากเราจัดเวทีแล้วเราก็จะมาสรุปมันนะคะที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีหน่วยงานราชการ
2: เข้า
3: ร
2: ่ว
3: มที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายหน่วยงานนะ
2: คะ
3: เราก็จะได้เรามีผลการสรุปนะคะที่ได้จากที่เรามาข้อสรุปนะคะจำนวนกี่
2: ก็จะมีข้อสรุปทั้งหมดก็12เรื่องนะคะที่เราสรุปไว้ก็จะเป็นการเยียวยาค่ะการเยียวยาภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับบาริเออร์หรือการป้องกันนะคะการป้องกันในการที่ได้รับผลกระทบของเกษตรกรในพื้นที่จริงๆนะคะตัวนี้แล้วก
3: ็มีการส่งเสริมใช่ไหมคะ
2: ส่งเสริมได้ค่ะมีด้านการส่งเสริมเครือข่ายต่างๆนะคะ
3: อาสาเฝ้าระวังช้างป่า
2: แล้วก็การก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันช้างป่าใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็การพัฒนาแจ้งเตือนภัยป่าจากไปภัยช้างป่าตัวนี้ก็คือว่าจะมีน่าจะมีระบบโดรนหรือว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในการจับสัญญาณที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะหัวหน้าในที่ประชุมเนาะก็คือเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะเข้ามาในการพัฒนาแจ้งเตือนระบบภัยช้างป่าในพื้นที่นะ
3: คะ
2: ก็ถือว่าจะลดแรงกระแทกต่างๆเกี่ยวกับช้างป่าจริงๆนะคะแล้วก็การส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าตัวนี้คือเนื่องจากว่าจะมีอาสาเฝ้าระวังช้างป่าบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะหัวหน้าเนาะก็อยากได้สวัสดิการที่ดีหน่อยนะคะในการช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการพัฒนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เข้าสู่ระบบอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรืออสอสค่ะหรือกลไกการอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องสนับสนุนภารกิจต่างๆในพื้นที่ได้เลยนะคะตัวนี
3: ้
2: แล้วก็การเพิ่มกำลัง
3: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สูเอชุดผักดันช้างเนี่ยไม่พอ
2: ใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นข้อเสนอ
3: กระทบที่เกิดขึ้น
2: ใช่ค่ะแล้วก็การสนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับชุดปฏิบัติการผลักดันช้างป่าใช่ไหมคะหัวหน้าจากเมื่อก่อนได้เท่าไหร่นะคะ
3: 50,000 บาท
2: 50,000 บาท
3: จะขอเป็น100,000 บาท
2: ต่อชุดนะคะชุดละเนาะหัวหน้าเนาะ
3: ต่อชุดค่ะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์และภารกิจต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาในพื้นที่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเขาลงพื้นที่มีความเสี่ยงสูงค่ะต้องช่วยกันตรงนี้บ้างนะคะก็จะรอเป็นข้อเสนอนะคะและด้านการแก้ไขนะคะก็คือการขับเคลื่อนเรื่องการเคลื่อนย้ายและผลักดันช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนหัวหน้าเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อกฎหมายเนาะไม่ให้เคลื่อนย้ายช้างป่า
3: ไม่ให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ค่ะ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นการนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจนะคะการเคลื่อนย้ายและผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่ในเขตอนุรักษ์และสร้างผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนให้กลับคืนสู่พื้นป่าอนุรักษ์อย่างเหมาะสมนะคะก็ต้องพิจารณากันอีกทีนึงนะคะและก็การบริหารจัดการประชากรช้างป่านะคะเนื่องจากว่าได้ยินว่าประชากรช้างป่าเยอะมากใช่ไหมหัวหน้า
3: ค่ะ
2: ก็เป็นปัญหาคือลงพื้นที่ภาคการเกษตรมาทำร้ายเกษตรกรเสียชีวิต เราจะทำยังไงที่จะมีการบริหารจัดการจากภาครัฐนะคะที่จะรณรงค์ให้การกำหนดแนวทางบริหารจัดการช้างป่าให้มีความเหมาะสมแล้วก็ปริมาณของช้างให้ลดน้อยลงอย่างเป็นระบบและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับบริหารจัดการที่เหมาะสมและให้อยู่ในสภาพพื้นที่ที่ดีให้กับช้างป่านะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่าของน้า
3: ใช่ค่ะ
2: ตัวนี้ก็คือว่าช้างป่าที่ดุร้ายเนาะก็ให้น้องไปสู่ศูนย์ป่า
3: พฤติกรรม
2: ช้างป่านะคะ
3: ไม่ให้เกเรนะคะ
2: ใช่ค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้นำข้อเสนอต่างๆเข้ามาร่วมกันแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะหัวหน้าเสนอให้หน่วยงานภาครัฐการส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรสร้างรายได้และอาชีพในพื้นที่นะคะ
3: เพิ่มเติมนะคะจากอาชีพเดิมที่เขามีอยู่
2: ค่ะแล้วก็ด้านการเยียวยาค่ะคือเร่งรัดการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะคะแล้วก็การปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการฟื้นฟูอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบตัวนี้ก็เป็นการเยียวยานะคะก็ทั้งหมดก็จะมีทั้ง3ด้านนะคะจะเป็นด้านการป้องกันด้านการแก้ไขและก็ด้านการเยียวยานะ
3: คะ
2: เราก็จะนำเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและนำเสนอท่านผู้ว่าด้วยใช่ไหมคะ
3: นำเสนอท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ในจังหวัดนะคะแล้วก็500ต่อจังหวัด5จังหวัดนะ
2: คะ
3: ที่มีปัญหาเรื่องช้างป่าเหมือนกันค่ะจะได้เป็นแนวทางเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะเราก็จะหาทางออกร่วมกันนะคะหัวหน้ามันเป็นแบบผลกระทบจริงๆและเห็นว่าวันที่2กันยายนเนี้ยทางส่วนกลางก็จะลงพื้นที่มาดู
3: จะลงพื้นที่เพราะว่า
2: เสียชีวิตอีก1
3: เสียชีวิตอีก1รายนะคะของอำเภอหนองใหญ่เนี่ยค่ะครั้งที่แล้วนี่ก็เสียชีวิตไป1รายที่เราได้จัดเวทีกันไปและหลังจากที่เราจัดเวทีนะคะก็มีผู้เสียชีวิตอีก1รายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ประสานกับรองเลขาสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะท่านจะลงมาให้ข้อแนะนำแล้วก็ด้านกฎหมายนะคะและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะจากปัญหาเรื่องช้างป่าที่เข้ามาสู่พื้นที่ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและอำเภอที่ได้รับผลกระทบก็คืออำเภอหนองใหญ
3: ่อำเภอบ่อทอง
2: อำเภอบ้านบึงอำเภอเกาะจันนะคะก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีก็จะเป็นผู้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้และนำเสนอปัญหานี้ให้กับรัฐบาลใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะก็นำเสนอไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเขามีคณะทำงานด้านช้างป่าอยู่นะคะของสำนักงานเราอยู่ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะเรื่องนี้เราสรุปประเด็นปัญหาแล้วเราก็จะนำเสนอไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้เอาเข้าให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่6เนี่ยค่ะที่จะถึงเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวยังไงแล้วมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดชลบุรีค่ะสืบเนื่องจากที่ว่าทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะได้รับผลกระทบตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือขาดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เกิดโรคใบด่างของมันสำปะหลังอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ส่งผลให้มันสำปะหลังหยุดการเติบโตและผลผลิตของแป้งค่ะก็ขาดแคลนด้วยตรงนี้ก็ปัญหาคือเกษตรกรจึงไม่มีพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพในการปลูกจึงได้ให้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคคืออีกที่1อีกที่2และอีกที่3ใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ได้ไปรับท่อนพันธุ์มันมาจำนวน 3,000 ลำนะคะที่สถาบันพัฒนามันสำปะหลังห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการนำมาปลูกนะคะปลูกได้1ปีแล้วค่ะ
3: แล้วค่ะทำเป็นแปลงสาธิตนะคะให้เกษตรกรของเราเนี่ยค่ะที่มาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรแล้วก็ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรด้วยนะคะอำเภอสัตหีบนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะก็มาขึ้นทะเบียนแล้วเราก็เลยทำแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรจังหวัดที่
2: และเกษตรอำเภอ
3: และเกษตรอำเภอลงพื้นที่
2: สัตหีบใช่ไหมคะวัน
3: นี้ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปแล้วก็เกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะให้น้องไปเรื่อง
2: ตรวจพันมัน
3: ตรวจพันมัน
2: ว่าเป็นใบด่างหรือเปล่าแต่สรุปแล้วไม่เป็นใช่ไหมคะ
3: ไม่เป็นค่ะ
2: อีที่หนึ่งอีที่สองอีที่สามไม่มีใบด่างเข้ามาร่วมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วแปลงของคุณปิยังกูลบุพภาค่ะก็เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีอำเภอสัตหีบนะคะเป็นผู้นำร่องในการทำเป็นแปลงสาธิตและเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังและได้ขยายพันธุ์มันสำปะหลังแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีจากนั้นได้ดำเนินการเมื่อวันที่19สิงหาคมใช่ไหมคะหัวหน้าได้ส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงและได้ส่งมอบให้กับกลุ่มที่สนใจไปแล้วนะคะหัวหน้า
3: ได้ส่งมอบไปแล้วนะคะวันนั้นก็คือจากการลงพื้นที่ก็แปลงทดลองเนี่ยค่ะก็คือแกก็ขุดแล้วก็เชิญพื้นที่รอบนะคะเกษตรกรรอบ
2: ๆ
3: ที่สนใจไปขยายพันธุ์มันเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เราก็จะขยายต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งเดี๋ยวเราต้องตรวจอีกที
2: นึงว่าเปอร์เซ็นต์แป้งจะเป็นยังไง
3: จะเป็นยังไงเพราะว่าโรงแป้งปิดอยู่โรงแป้งมันที่เกษตรกรเทียบเอาหัวมันเนี่ยค่ะไปขายเนี่ยค่ะเขาปิดอยู่แต่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าหลังจากการความคืบหน้าหลังจากการเราไปตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งจะได้เท่าไหร่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นการปลูกมันสำปะหลังสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี
3: ก็ได้ประโยชน
2: ์ไหนหรือกลุ่มเกษตรกรไหนที่ต้องการนะคะพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์อีที่1อีที่2อีที่3ก็สามารถทำหนังสือเข้ามาในที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะเราอยากจะสร้างเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลังและมีท่อนพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพต่อไปค่ะ
3: ค
2: ่ะกิจกรรมต่อไปนะคะการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการออกหน่วยบริการวิชาการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมกุฎราชกุมารนะคะตัวนี้ก็คือทางสภาเกษตรกรนะคะและท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมกับหัวหน้านะคะเจ้าหน้าที่นะคะได้ออกหน่วยให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะตัวนี้ประจำปี2569นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะผู้บริหารสภาสภาสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะพร้อมกับเกษตรกรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะและให้ทั่วถึงโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและเพิ่มศักยภาพในการผลิตภาคผลิตผลทางการเกษตรและในครั้งนั้นเราก็ได้มีอะไรไปแจกบ้างคะหัวหน้า
3: เรามีเอาใบเตยไปแจก
2: ใบเตยเตยหอมนะคะ
3: เตยหอมซึ่งได้ทำเองนะคะ
2: สวยมากกับเตยหอมเอาไปปลูกต่อได
3: ้ก็เกษตรกรก็มาลงทะเบียนกันเยอะค่ะเพราะต้องการไปปลูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เผื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนหรือไปต่อยอดในการทำอาหารถ้าปลูกแล้วทำขนมทำอะไรพวกนี้ค่ะเป็น
2: สร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือน
3: เพิ่มเติมค่ะ
2: เ
3: กษตรกรสนใจมากค่ะ
2: ก็
3: เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ลงไปร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะคะ
2: ค่ะก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องนี้และก็การให้บริการคำแนะนำด้าน
3: การขึ้น
2: เครือข่ายและการข
3: ึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเราไปประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธ
2: ิ์ใช่ค่ะ
3: สิทธิเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องด้านกฎหมายนะคะด้านกฎหมายต่างๆเนี้ยค่ะสามารถมาเขียนคำร้องที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีได้นะคะเราจะเป็นตัวกลางให้ในการประสานงานไปนะคะเราก็ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรามีฝ่ายกฎหมายที่จะให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีนะคะ
2: ค่ะถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะ
3: ค่ะ
2: และต่อไปนะคะการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรร่วมกับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ร่วมโครงการดังกล่าวนะคะกับทางอบจ.นะคะโดยมีนายวิทยาคุณปื้มค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดงานดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะโครงการนี้มุ่งเน้นในการเข้าถึงชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงค่ะหัวหน้าถึงสำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ค่ะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนให้บริการในให้คำแนะนำนะคะด้านการเกษตรประชาสัมพันธ์ด้านเอกสารต่างๆและแผ่นพับองค์ความรู้ต่างๆภาคเกษตรและสนับสนุนน้ำยาล้างจานใช่ไหมคะหัวหน้าการจัดการน้ำยาล้างจานเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครัวเรือนคือสามารถมีวิธีทำในการทำน้ำยาล้างจาน
3: ใช่ค่ะเราประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อค่ะ
2: ทำได้ง่ายๆเรามีมะกรูดมีมะนาวในครัวเรือนของเราใช่ไหมคะในพื้นที่เกษตรเราก็สามารถเอามาทำได้นะคะในการทำน้ำยาล้างจานสร้างอาชีพสร้างรายได
3: ้
2: แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่เราไปประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
3: ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากนะคะที
2: ่ทั้งหมด11อำเภอใช่ไหมคะคุณอาลงไป
3: 11อำเภอแล้วได้เชิญหน่วยงานของเราหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปร่วม
2: ค
3: ือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสะท้อนปัญหาความต้องการของกลุ่มโดยมีกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเกษตรกรดังนี้นะคะกิจกรรมที่1ค่ะหัวหน้าการพัฒนาสร้างขนุนทอดกรอบหรือปรุงรสนักที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุนไร่ธนาดูนะคะตำบลเกาะจันอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะทางหัวหน้าและเจ้าหน้าที่นะคะได้ลงพื้นที่ไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มโดยการผลิตการแปรรูปพูดผลทางการเกษตรที่มีอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้ากลุ่มนี้คือเขาทำเกี่ยวกับขนุนใช่ไหมคะหัวหน้า
3: เขาปลูกขนุนค่ะแล้วก็ทำขนุนอบกรอบขายอยู่แล้ว
2: เขาทำขายอยู่แล้วนะคะ
3: แต่กรณีคือกลุ่มนี้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มีสั่งขนุนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามาแปรรูปหรือมาทำอะไรเนี่ยค่ะเขาจะต้องทิ้
2: ง
3: ใช่ค่ะแต่อันนี้ทางประธานกลุ่มนะคะก็เลยประสานงานมาคือเราคิดว่าของเราเนี่ยค่ะเราประสานงานไปที่เขามากกว่านะคะเพราะว่าเราปรับแผนแล้วเราก็คิดว่าพี่น้องที่มาขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับเราเนี่ยต้องการต่อยอดแล้วก็เพิ่มรายได้จากสินค้าที่เขามีอยู่และผลิตเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเพื่อเป็นรายได้ของกลุ่มให้ยั่งยืนนะคะก็เลยให้น้องสำนักงานเนี่ยประสานไปที่กลุ่มก็ได้กลุ่มมาจำนวน4กลุ่มนะคะแล้วก็ให้เขาเสนอความต้องการมาว่าเขาต้องการทำอะไร
2: แล้วกลุ่มก็เลยต้องการอยากจะทำ
3: สั่งขนุน
2: เพราะว่าเหลือใช้แล้วเนาะ
3: ใช่เหลือใช้ค่ะ
2: ที่ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็เลยเราก็เลยให้น้องประสานไปที่อุตสาหกรรมภาคเก้านะคะแล้วก็ได้วิทยากรมาโดยที่อาจารย์สอนดีมากนะคะก็คือก็ได้ทำขนุนวันนั้นนะคะก็มีขนุนอบชีส
2: ขนมอบชีสขนมขนุนทำเป็นสแน็คใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่
2: ทานได้แบบ
3: เป็นสแน็คกรอบๆค่ะ
2: อร่อยค
3: ่
2: ะอร่อยจริงๆ
3: ม
2: ี
3: อบชีสแล้วก็มีหม่าล่าปาปริก้า
2: โนริสาลาย
3: โนริแล้วก็ออริจินอลนะคะก็คือเราทำ
2: หลากหลายเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าเราทำเบื้องต้นนะคะก็เผื่อหน่วยงานไหนที่ว่าจะทำต่อให้มันได้มาตรฐานกว่านี้ก็ยินดีนะคะก็ได้ช่วยกัน
2: เป็นการบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนเพื่อจะยกระดับผลิตภัณฑ์เนาะของขนุนนะคะจากสร้างขนุนสู่มูลค่าแปลเป็นสแน็
3: ค
2: ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถขบเคี้ยวกินได้เพลินนะคะตัวนี้อร่อยจริงๆค่ะ
3: ค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยค่ะคืออยากทำเป็นซีโร่เวสต์นะคะคือไม่มีขยะเหลือเม็ดเขาก็มาทำแป้งเป็นทำแป้งไปทำขนมได้เม็ดขนุนนะคะแล้วก็เปลือกขนุนเนี่ยเขาไปทำปุ๋ย
2: เป็นปุ๋ยได้อีกเอาไปทำขนุนก็มาทำเป็นสแน็ค
3: ใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลย
2: เห็นไหมล่ะเราก็
3: ได้ประโยชน์ทั้งลูกค
2: ่ะการที่ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าภาคการเกษตรของพื้นที่พื้นถิ่นให้ยกระดับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มาสร้าง
3: มาเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอีกเป็นอีกทางเรื่องตึงนะคะ
2: แล้วกลุ่มต่อไปค่ะก็เป็นกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดใช่ไหมคะหัวหน้าแยมสับปะรดนะคะหน้าที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลไม้ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวันพุธที่19 สิงหาคม 2569ค่ะทางหัวหน้าและทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปนะคะในการที่ขับเคลื่อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดเนื่องจากกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดนะคะจะเป็นกลุ่มที่ปลูกสับปะรดอยู่แล้วในพื้นที่นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ที่สิ่งสำคัญก็คือสับปะรดในบางฤดูกาลใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ค่ะ
2: ก็จะมีสับปะรดล้นตลาด
3: ค่ะ
2: ราคาตกต่ำ
3: แล้วก็เน่าเสีย
2: ง
3: ่
2: ายใช่ไหมคะหัวหน้าแล้วก็สับปะรดตกเกศ
3: ใช่
2: เราจะทำยังไงถึงจะยกผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย
3: เพิ่มมูลค่าสินค้
2: าก็เลยคิดว่าน่าจะทำ
3: แยมสับปะรด
2: ค่ะ
3: วันนั้นเราก็ทำแยมสับปะรดนะคะก็ได้มีเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะคะมาร่วมกับเราแล้วก็กลุ่มต่างๆในพื้นที่นะคะก็ให้ความสนใจเยอะนะคะแล้วก็ซึ่งกลุ่มนี้เขาจะไปต่อยอดโดยที่ว่าเขาบอกว่าที่เทศบาลเนี่ยจะมีคนมาดูงานเยอะนะคะพอมาดูงานเยอะแล้วเขาสามารถถ้าเกิดว่าเขาทำสินค้าตัวนี้เขาสามารถขายได
2: ้
3: ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรในการแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะคะ
2: ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดหรือเป็นจากสับปะรดปกติธรรมดาก็มาเป็นแยมสับปะรดนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าพื้นถิ่นให้กับตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบในครั้งนี้นะ
3: คะ
2: และกิจกรรมที่3ค่ะการยกระดับผักอบกรอบค่ะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านตาลดำนะคะตำบลหนองอีลุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางหัวหน้าก็ได้ลงพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่นะคะไปร่วมกิจกรรมยกระดับผักอบกรอบโดยมีเกษตรกรและนักเรียนนะคะในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมอนุเคราะห์นะคะเข้าร่วมจำนวน45คนนะคะเนื่องจากกลุ่มผู้ปลูกผักเนี่ยในชุมชนมีการปลูกผักเยอะมากใช่ไหมคะหัวหน้าแล้วก็เลย
3: เป็นผักอิน
2: ทรีย์เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักที่บางครั้ง
3: เหลือ
2: นะคะเราจะทำยังไง
3: ผักที่เขาจากการตัดแต่ง
2: ตกแต่ง
3: ที่มันซึ่งเขาไม่อยากทิ้งก็เลยอยากมาเพิ่มรายได้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าตรงนี้ค่ะก็เลยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา
2: ก็เป็นการยกระดับผักอบกรอบก็วันนั้นก็ทำเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะในการทำอบกรอบในครั้งนี้ก็เป็นสแน็คน้องๆชอบมากน้องๆประทับใจมากบอกว่าหุยเป็นกิจกรรมที่ดีเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้เนาะจะได้กินสแน็คคือแบบเป็นแบบช็อตนะคะก็จะมีรสมาล่าปาปิก้าโนริซาลายบาร์บีคิวแล้วก็ออริจินอลหลากหลายค่ะเราสามารถทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ยกระดับผักอบกรอบได้เลยนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะการแปรรูปน้ำพริกปลาย่างจากสัตว์พื้นถิ่นคือหน้าที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลเกาะลอยอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะหัวหน้าเนื่องจากว่ากลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปลา
3: เล
2: ี้
3: ยงปลา
2: เขาเรียกปลาเบญจพรรณเนาะหลากหลายปลานะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยใช่ไหมคะหัวหน้าม
3: ีปลามีกุ้งค่ะ
2: ก็เลยว่าอยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์เกี่ยวก
3: ับอยากแปรรูป
2: ปลา
3: ค่ะ
2: ก็เลยเป็น
3: แปรรูปปลา
2: น้ำพริกปลาย่างแต่วันนั้นเป็นปลาอะไรคะหัวหน้า
3: ปลาช่อน
2: ปลาช่อน
3: ทะเล
2: ปลาช่อนทะเลนะคะตัวนี้ก็มาทำมาย่างโอ้ยหอมมากในวันนั้นเนาะหัวหน้า
3: ย่างแล้วก็มาแปรรูป
2: ก็เป็นกระบวนการที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแล้วกลุ่มก็อยากจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้กับกลุ่มอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีๆนะคะ
3: วันนั้นเราก็ได้เชิญประมงอำเภอ
2: ท่าน
3: ประมงอำเภอมาด้วยนะคะ
2: มีเกษตรอำเภอเข้าร่วมด้วยในวันนั้นนะคะของอำเภอพานทองค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะก็ท่านประมงก็จะไปต่อยอดเพราะว่าม
2: ีงบประมาณ
3: ท่านคือน้อง
2: มาดู
3: ว่าเขาจะต่อยอดในด้านใดให้บ้างอะไรเนี้ยวันนั้นก็เลยได้คุยกันว่าเนี่ยเราทำตรงนี้แล้วก็อยากให้เก็บอยู่นานก็อยากให้ท่านประมงอำเภอนะช่วยต่อยอดในเรื่องรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยืดอายุผลิตภัณฑ์
2: น้ำพริกปลาย่างเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: จะยืดอายุได้นานขนาดไหน
3: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ยกระดับแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ในการแปรรูปปลาย่างในครั้งนี
3: ้
2: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับกลุ่มนะคะเห็นไหมคะการรวมกลุ่มเป็นการเป็นประโยชน์มากให้กับกลุ่มนะคะที่ทางสำนักงานสภาก็ได้ส่งเสริมอยู่แล้วว่าสนับสนุนในเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ้ารวมกลุ่มแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราต้องการอยากยกระดับให้กับสินค้า
3: เราก็ไปสนับสนุนตรงนั้นนะคะคือเราไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นเพราะว่าการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเนี่ยค่ะมีประโยชน์นะคะไม่ว่าของหน่วยงานไหนก็จะต้อง
2: เ
3: ป
2: ็
3: นกลุ่มนะคะถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยยินดีที่จะถ้าสนับสนุน
2: ใช่ค่ะ
3: ตัวถ้าเกิดว่างานไหนที่ตรงกับหน่วยงานไหนเขาก็จะช่วยเราสนับสนุนได้ฉะนั้นอยากให้พี่น้องเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยงาน
2: สภาเกษตรกรจังหว
3: ั
2: ด
3: สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะ
2: ของเราก็รวมกลุ่มนะคะประมาณ7คนขึ้นไปใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ใช่ค่ะ7คนขึ้นไปค่ะแล้วก็มาขึ้นทะเบียนหลักเกณฑ์ก็เดี๋ยวน้องๆเขาก็จะแจ้งว่าจะต้องใช้อะไรบ้างที่ประกอบการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรนะคะ
2: ค่ะในการรวมกลุ่มก็เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐด้านการเกษตรและสิทธิเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประสานการส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณานำเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไปนี่แหละค่ะประโยชน์ของการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานการคุ้มครองช่วยเหลือเกษตรกรที่เราเน้นย้ำตลอดนะหัวหน้าเนาะก็คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะได้ตั้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรได้ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะคะข้อร้องเรียนต่างๆนะคะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทุกมิตินะคะอย่างเช่นเรื่องปัญหาเรื่องแหล่งน้ำที่ดินทำกิน
3: นิสิตเกษตรกร
2: และก็การไม่ได้รับความเป็นธรรมและที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็คือเรื่องแรงงานใช่ไหมคะนะ
3: เรื่อง
2: แรงงานข้ามชาติ
3: ป่าเน
2: า
3: ะ
2: ที่ช้างป่าใช่แล้วก็แหล่งน้ำ
3: ค
2: ่ะในพื้นที่แล้วก็ถนนหนทางที่มีปัญหาในเรื่องภาคการเกษตรก็มีหนังสือเข้ามาเหมือนกันนะคะทางสำนักงานก็ได้จัดทำเป็นข้อเสนอที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็คือเรามีศูนย์ประสานงานอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็อยากจะให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่างๆหรือว่าอยากจะให้สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีเราน่ะบูรณาการให้กับหน่วยงานต่างๆเพ
3: ื
2: ่อช่วยเหลือเพราะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานน่ะบทบาทหน้าที่จะไม่เหมือนกัน
3: แตกต่างกัน
2: ค่ะ
3: บางอย่างก็เข้ากันได้บางอย่างก็ไม่ได้แต่ว่าการที่มาที่ศูนย์ประสานงานสำนักงานเราเนี่ยนะคะก็เราก็จะเป็นตัวกลางนะคะเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานงานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค่ะก
2: ับ
3: ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะมีอะไรที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
2: ช่วยเหล
3: ือได้ก็ยินดีนะคะมาที่สำนักงานเราประสานงานได้เลยค่ะติดต่อกับน้องๆได้เลยที่สำนักงานค่ะ
2: ค่ะเพื่อเป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาภาคการเกษตรเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในตรงนี้ละค่ะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสำหรับสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้เปิดช่องทางค่ะข้อร้องเรียนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผ่านช่องทางตรงนี้นะคะคือผ่านสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีทุกอำเภอเลยค่ะ11อำเภอเลยค่ะหัวหน้า
3: เรามีสมาชิกของเราอยู่ทุกอำเภอนะคะก็สามารถไปติดต่อประสานงานกับที่สมาชิกเราได้นะคะสมาชิกก็จะนำปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะไป
2: มารวบรวม
3: ปัญหามาแล้วก็มา
2: ที่สำนักงาน
3: ที่สำนักงานสภาโดยการมีการประชุมสภาทุกครั้งอะค่ะ
2: ก็จะมี Facebook สภาแล้วด้วยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะโอ้เวลาไวมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จะร่วมเวลาไปแล้วแต่เมื่อเท่านี้นะคะตัวนี้คือสำนักงานเราก็จะขอยินดีนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะและได้เวลาลงเพียงแค่นี้นะคะดิฉันนางสาวเดือนชัญญาเทียมรัตน์หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์เก เกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีเราทั้งสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในทุกวันพุธหน้าและสำหรับวันนี้ขอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลสัพพลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสารอิมแพคกับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
9: นายสุภัทรศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: สอบตลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
10: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกัวป่าอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพ.ร.ก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพ.ร.ก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น 80% อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569 ทางนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามจุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาพ
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
11: ่กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
12: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
13: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
14: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ๊สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.5

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่26สิงหาคมนะฮะ2569วันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณนะครับสะดวกฟังช่องทางไหนก็ได้เลยนะฮะวันนี้ก่อนเข้าข่าวต่างๆก็พูดถึงปรากฏการณ์ระดับโลกหน่อยนะกับน้องเนเน่รอยัลนะฮะก็เรียกว่าสะใจคนไทยกันไปเมื่อช่วงเช้านะโดยเฉพาะใครที่รับชมสดๆอยู่หรือว่าจะมารับชมย้อนหลังนะครับน้องเนเน่ก็อย่างที่เราทราบนะนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตนะครับก็ไปเข้าแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent นะครับก็เป็นรายการที่ให้คนมาแสดงความสามารถต่างๆนี่แหละนะครับน้องก็ตอนแรกเปิดหัวด้วยเพลงซอมบี้นะตอนครั้งแรกเลยโอ้โหโด่งดังมากนะครับแล้วก็ผ่านมาสู่รอบที่2แล้วก็วันนี้ก็รอบที่3นะครับท่ามกลางแรงใจแรงเชียร์ฟังดูแก่จากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่อเมริกาด้วยนะคือเขาต้องมีการโหวตนะครับก็ดูมีความเคลื่อนไหวของคนไทยที่อเมริกาเขาก็รวมกลุ่มกันนะครับมีการแชร์ช่องทางการโหวตแล้วก็รวมพลังกันขอตั๋วแล้วก็ไปชมกันในห้องส่งสตูดิโอของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็7นาฬิกาที่ผ่านมาเขาก็เริ่มรายการแล้วพอถึงช่วงน้องเนเน่เขาใช้เพลง Back Hole Sun หลุมดำที่ดวงพระอาทิตย์นี่แหละนะของวง Sound Garden จริงเพลงเนี้ยนานแล้วตั้งแต่ปี94ก็30กว่าปีนะโอ้โหแต่มันเป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้น้องก็โชว์พลังเสียงนอกเหนือจากที่เล่นกีตาร์ลีกีตาร์อยู่แล้วเนี่ยเพลงนี้ได้โชว์พลังเสียงแบบเต็มๆนะครับซึ่งตอนแรกก็มันจะเป็นคนละสไตล์กับเพลงซอมบี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องโชว์พลังความเป็นร็อกเลยเต็มที่เลยนะนะแล้วก็คือแยกพาร์ทระหว่างโชว์เสียงกับโชว์ความสามารถด้านกีตาร์นะแต่น้องก็ทำได้ดีมากนะและพอจบเนี่ยนะคนไทยในอเมริกาเขาก็เตรียมจะโหวตแต่สุดท้ายกรรมการหนึ่งในกรรมการคือเมลบีก็ให้กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ก็คือปุ่มทองนะโปรยต่างๆแล้วก็พูดง่ายน้องเขาก็เข้ารอบไปเลยไม่ต้องมีการโหวตอะไรแล้วเข้ารอบสุดท้ายไฟแนลในวันที่22กันยายนนะครับแต่ที่พีคก็คือผมไปดูรายการเพจของอเมริกา Got Talent เนี่ยเขาจะตัดคลิปของผู้ที่ผ่านเข้ารอบแต่ละคนของวันนี้โอ้คลิปของน้องก็ตัด2คลิปนะโอ้ คือพูดภาษาชาวบ้านเลยคือคนอื่นที่เข้ารอบเนี่ยคนไปกดถูกใจเนี่ยประมาณ300ก็ยังหลูแล้วนะในวันนี้ตอนเนี้ยแต่ของน้องก็ขึ้นไปหลักเป็นแสนแล้วอะเป็นโอ้โหแบบทิ้งขาดแล้วก็น่าจะเหมือนกับ2ครั้งแรกก็คือรายการเค้าก็รู้แหละเนี่ยเค้าก็จะตัดคลิปของน้องเนี่ยซอยเยอะหน่อยทั้งในโซเชียลเพจฟ้าแล้วก็เพจดำแล้วก็เพจแดงด้วยเนี่ยโอ้โหรับรองนะเพราะในเพจฟ้านี่คือรายการน้องเพิ่งเล่นจบเนี่ยเขาก็ตัดมาโชว์เลยเนี่ยสักเลทกันสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้โอ้โหยอดกดถูกใจนี่เป็นแสนทะลุในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่โพสต์ใกล้เคียงกันเนี่ยยอดถูกใจ300อย่างเงี้ยอย่างน้องเนี่ยชั่วโมงนิดๆเนี่ยตอนนี้ผมดู 80,000 ตอนนี้น่าจะ

สุดยอดจริงนะครับขนาดกรรมการก็ชมว่าเพลงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์น้องแต่น้องทำได้ดีทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงอยู่บนเวทีนั่นแหละคือสุดยอดแล้วก็ต้องชมนะว่ารายการเนี้ยโอ้โหโปรดักชันกันนี่แบบสุดๆจริงๆคือมันเขาแสงสีเสียงอะเวทีอะมันเข้ากับเพลงมากเลยนะโอ้โหทำมันแล้วมันเข้ากับการแสดงของน้องอะมันส่งเสริมกันแบบโอ้โหดูแล้วก็ขนลุกแล้วก็ชื่นชมนะคือถ้าพูดแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านแบบไม่เข้าข้างกันนะก็คือน้องก็เป็นตัวเต็งแล้วล่ะนะเพราะว่าดูจากยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ต่างๆแล้วก็การพูดถึงในโซเชียลเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะน้องเนเน่ตอนนี้ในรายการนี้ในซีซั่นนี้อันดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็22กันยายนนะครับต้องบอกเป็นรายการที่สุดๆแล้วล่ะอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับนะนะก็ชื่นชมมากเลยนะน้องเขาก็พอแข่งเสร็จเขาก็กลับภูเก็ตก็ยังมาเล่นสไตล์เดิมนะตามที่ต่างๆนะโอ้โหความสามารถดีจริงๆนะครับชื่นชมมากเลยนะนี่ก็เป็นผมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยล่ะอย่างน้อยก็ติดหูสองคำนะภูเก็ตไทยแลนด์แล้วก็เนเน่รอยัลนะฟอร์มภูเก็ตไทยแลนด์นะครับอ่ะมากันที่ข่าวสารของเรานะครับเมื่อวานนี้นะข่าวสารที่อยู่ในความสนใจก็น่าจะลงไปที่ภาคใต้เหมือนเดิมละนะท่านผู้ชมครับคือก็เท้าความสักนิดนึงนะก็คือเมื่อวานเนี่ยก็จะมีสื่อบางสำนักแหละนะครับก็นำเสนอข่าวหลายสำนักเลยดีกว่านะครับว่ามีข่าววงในจากแหล่งข่าวคือในฐานะนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านผู้ชมเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็คงจะเคยเห็นนะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแต่ไม่เปิดเผยชื่ออะไรประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะเขียนแบบนี้เพราะการจะนำเสนอข่าวเนี่ยมันต้องเปิดเผยแหล่งข่าวข่าวมันจะได้น่าเชื่อถือไม่ใช่มีการกุข่าวเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเฟกนิวเยอะแต่ข่าวนี้ก็คือใช้แหล่งข่าวว่าเป็นทหารเนี่ยบอกว่ากรณีที่มีชาวบ้านที่นราธิวาสอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคนยิงเนี่ยข่าวบอกนะว่าแหล่งข่าวบอกว่าเป็นทหารยศจ่าและใช้ M16 ยิงมาจากเครื่องบินเพราะอะไรเพราะว่าภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็กองทัพภาคที่4เนี่ยบอกว่าเวลาเฮลิคอปเตอร์มันขึ้นบินเนี่ยปืนกลที่ติดเนี่ยมันเป็นขนาด 7.6 มิลลิเมตรนะ 7.6 มิลลิเมตรก็คือขนาดความกว้างมันนะท่านผู้ชมนะครับความกว้างของลูกปืนน่ะ 7.6 มันปืนเป็นปืนกลคือพูดง่ายยิงโดนตัวคนน่ะโอกาสเสียชีวิตมัน 100% นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนเนี้ยมันเป็นปืนกลแรงทำลายล้างมันสูงเข้าไปเนี่ยสมมติมันเข้าไปมินนึงเนี่ยรูที่ออกมันจะใหญ่กว่าเดิม 3-4 เท่าพวกเนี้ยนะมันรุนแรงนะครับพอบอกว่าถ้าใช้ปืนกลเนี่ยไม่รอดแน่เนี่ยเมื่อวานก็เลยเป็นข่าวว่าเขาไม่ได้ใช้ปืนกลของฮอเขาใช้ปืนพกประจำกายคือปืน M16 ยิงประมาณนี้แล้วก็มียศจ่าเป็นคนยิงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเขาก็ชี้แจง ประเด็นหลักๆเลยนะก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่บินวันนั้นเนี่ยใช้เพื่อนะตรวจการและสนับสนุนภาคพื้นดินเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาไปใช้ยิงอะไรและกำลังพลที่อยู่บนเครื่องบินมี4นายเป็นชั้นสัญญาบัตร3และเป็นชั้นประทวน1ทั้ง4คนเนี่ยไม่มีจ่าเลยอันนี้ก็คือมั่ว1แล้วก็คือไม่มีจ่าไม่มียศจ่านะครับ2นะครับทั้ง4นายไม่มีปืนพกประจำกายขึ้นเครื่องบินนะเพราะเป็นข้อห้ามข้อสั่งการอยู่แล้วว่าทหารที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยห้ามพกอาวุธปืนประจำกายนะเพราะก็จะถูกแบบเนี่ยแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเขาสั่งห้ามอยู่แล้วทั้ง4นายที่ขึ้นไปไม่มีจ่าแล้วไม่มีปืน M16 บนเครื่องอะวะนะครับส่วนกรณีที่มีการแชร์ภาพถนนเป็นรูอย่างเงี้ยรูลูกกระสุนปืนเนี่ยเขาก็ชี้แจงเลยว่ามันเป็นภาพถ่ายก่อนที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะลงไปถึงพื้นที่พูดง่ายคือเกิดเหตุแล้วจะบอกตำรวจช้าก็ไม่ช้าเลยแต่ตำรวจยังไม่ได้ลงไปอ่ะแต่ว่าชาวบ้านมีการถ่ายภาพไปแล้วมีแล้วก็มันก็มีจุดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้แหละ

ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะลงไปเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนต่างๆนี่ก็ชี้แจงเลยนี่ก็ชัดเจนมากนะท่านผู้ชมครับก็คือไม่มีจ่าอยู่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไม่มีปืน M16 นะครับแล้วก็ล่องลอยบนพื้นถนนเนี่ยมันเกิดก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไปตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าจะมีการสร้างขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้นะซึ่งท่านผู้ชมก็ตัดสินใจดูได้นะแม้แต่ในตัวข่าวเนี่ยที่บอกพบเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะคือข่าววันนี้ที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องไปดูคอมเมนต์ทิศทางทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะพิมพ์ส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าพบปลอกกระสุน M16 ฝังอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งนัดหัวกระสุนและพบปลอกกระสุนตกอยู่โคนต้นยางครับห่างจากมอเตอร์ไซค์10 เมตรอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็ยิ่งแปลกใหญ่เข้าไปอีกนะคือถ้าบอกว่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยซึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องบินลอยลำอยู่เหนือมออยู่ห่างจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเป็น100 เมตรนะท่านผู้ชมมันไม่มีที่ไหนหรอกขับพอแต่ดันทุลังขับมาใกล้มอเตอร์ไซค์หรือมาใกล้พื้นดินเนี่ยนะมันมีโอกาสจะทำให้คนร้ายนี่ซุ่มยิงจากข้างทางนี่คือเขาขับพอเขาจะลงมาต่ำทำแมวอะไรเขาก็ต้องบินสูงๆห่างไว้ก็ต้องห่างไป100 เมตรนะและถ้ายิงด้วยปืน M16 เนี่ยกระสุนมันจะดีดออกมันก็จะล่วงอยู่ในหอหรือก็ล่วงอยู่แถวนั้นแหละมันไม่ปลิวมาไกลเป็นร้อยเมตรหรอกเนี่ยคือใครที่เรียนรดอจะรู้นะอย่างผมเรียนรดอเวลายิงปืนกลเนี่ยลูกปืนมันก็จะดีดออกทางขวามือเนี่ยนะครับมันก็ดีดเป็นไม่ใช่แบบดีดไป100 เมตรเนี่ยมันไม่ใช่ละนะคือยิ่งบอกไปตกอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหอันนี้มันก็ทำหลักฐานซะแบบแหมเนียนเหลือเกินนะประมาณนี้แหละนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีเพจต่างๆก็บอกโอ้โหถ้าบอกเป็นจ่านะยศจ่านะยิงด้วย M16 นะแล้วบอกว่าล่องลอยบนพื้นใน10 กว่านัดเลยโดนนัดเดียวอ่ะ มีมอเตอร์ไซค์อยู่3 คันมีวัยรุ่นอยู่เงี้ยแล้วก็บอกยืนเฉยๆยกมืออย่างเงี้ยแต่ว่าตำรวจทหารระดับจ่าเนี่ยยิงไปเป็น10 กว่านัดถูกนัดเดียวโอ้โหนี่คือแสดงว่าสายตาสั้นด้วยนะซึ่งฟังแล้วมันก็แปลกๆแต่นี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมและนั้นหลักฐานต่างๆที่จะตรวจสอบเพราะตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังดำเนินการอยู่นะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญสำหรับผมในเรื่องนี้ก็คือยังไอ้เรื่องเนี้ยมันจะต้องไม่มากลบกระแสหลักที่ว่าเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในช่วง 3-4 วันน่ะโอ้โหเป็น100เหตุการณ์น่ะเผาร้านสะดวกซื้อเผาที่ทำการของรัฐเสาไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดความปั่นป่วนไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบกลับกลายเป็น2-3 วันนี้มาพูดแต่เรื่องนี้แต่อีเรื่องที่แบบเนี่ยเราต้องจับไอ้กลุ่มคนที่ผมว่าคือถ้าบอกว่าคืนนั้นเนี่ยก่อเหตุกัน70 จุดเนี่ยมันต้องมีคนที่ร่วมก่อเหตุเป็นขบวนการนี่หลายร้อยคนนะเพราะบางจุดเขาบอกไปกัน10-20 คนอย่างจุดที่เผาเซเว่นเนี่ย10 กว่าคนเนี่ยแล้วบอก70 กว่าจุดโอ้โหแต่อีหมาผมว่าก็ต้องเป็นร้อยนะครับตอนนี้ก็จับผู้ต้องสงสัยได้2 คนเองนะครับก็ต้องขยายผลจับให้ได้เยอะกว่านี้นะครับคือถ้ายิ่งจับได้น้อยหลักฐานน้อยก็แสดงว่าคนในพื้นที่ไม่ยอมให้ข้อมูลภาครัฐถ้าคนทำเงินเป็นหลายร้อยคนมันต้องมีพยานมันต้องมีหลักฐานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะแต่เรื่องยิงจากเฮลิคอปเตอร์นี้ก็ปล่อยให้หน่วยงานในพื้นที่เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองเช็คข้อมูลดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันก็แปลกขับเฮลิคอปเตอร์ทั้งทีจะบินให้ต่ำอยู่ต่ำกับเสาไฟฟ้าและยิงด้วย M16 ยิงเป็น10 นัดถูกนัดเดียวก็นะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพพันที่4กรมนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเหตุการณ์ยิง
มาจากเครื่องบินแน่นอนนะครับชอบเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกทันกระแสเขาโพสต์ภาพนะภาพคุณเปิ้ลนาคอนอ่ะไปเล่นหนังเรื่องนึงอ่ะก็เป็นตำรวจแล้วก็ไปตรวจเจอปลอกกระสุนปืนเฮ้ยปลอกกระสุนเนี่ยซื้อมาจากร้านเฮียฮงดีโอสยามเนี่ยไอ้นี่มันมือปืนมีนายก็ทำรู้มากว่างั้นเถอะแต่ที่ไหนได้มันเป็นปลอกกระสุนแบบพวงกุญแจนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอผลนะอย่างชัดเจนแล้วกันนะท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ต้องเช็คสื่อเหมือนกันนะบางสื่อก็เล่นข่าวแปลกๆเหมือนกันนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็พูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้เนาะว่าก็ต้องหารือกันหลายหน่วยงานกรมน.นะครับกองทัพแม่ทัพภาคที่4นะสมช.นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่แหละนะครับเพื่อนะครับหาวิธีการทั้งเรื่องการรักษากฎหมายการเจรจาการเสริมการดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันนะครับความสามัคคีนะครับส่วนเหตุการณ์เรื่องของการใช้วุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์แม่ทัพภาคที่4ก็ได้ยืนยันแล้วก็แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วนะครับนี้ก็นายกก็บอกว่าก็จะใช้ทุกวิถีทางแหละนะครับทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเจรจานะครับเพื่อให้เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกลับมาสงบเสียทีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็มีเรื่องพูดถึงต่อเนื่องนะครับมาหลายวันแล้วด้วยนะท่านผู้ชมครับพักเรื่องร้อนๆมากันที่เรื่องเย็นๆนะเรื่องหนาวๆหน่อยนะท่านผู้ชมครับอันนี้อยากจะย้ำเลยก็คือปอพอนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางนะแล้วก็รวมกรุงเทพมหานครระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะก็คือ 17:00 น.ถึง 20:00 น. 5:00 น.ถึง 20:00 น.ของทุกวันเลยนะฮะเพราะระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองและชุมชนนอกคันกั้นน้ำได้นะครับจุดที่เฝ้าระวังนะปทุมธานีมีอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกนนทบุรีอำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยนครปฐมบางเลนนครชัยศรีสามพรานสมุทรสาครในทุกอำเภอเลยก็เหมือนเดิมนะพระราม2เนี่ยนะฮะสมุทรสงครามทุกอำเภอสมุทรปราการก็อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีพระประแดงแล้วก็บางบ่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเยอะเหมือนกันแหละท่านผู้ชมครับและระมัดระวังช่วง 5:00 น.ถึง 20:00 น.น้ำทะเลจะหนุนสูงจนอาจจะทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำลำคลองที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำได้นะครับก็ขอให้เตรียมนะเขาก็เตือนว่าประชาชนนะครับก็ขอให้เตรียมพร้อมหากมีการแจ้งเตือนก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงขนทรัพย์สินมีค่านะครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะท่วมมากท่วมน้อยก็แล้วแต่แหละนะครับแล้วก็นะครับเฝ้าติดตามนะครับประกาศแจ้งเตือนจากภาครัฐให้ดีนะครับกรุงเทพมหานครด้วยนะก็ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมกรุงเทพมหานครน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เลยนะจริงๆหลายจังหวัด ก็เสี่ยงเหมือนกันนะชลบุรีเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยนะที่อยู่ติดสะพานเลียบชายทะเลเนี่ยก็เวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยโอ้โหก็ใช้เล่นเหมือนกันแต่ชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะครับเพราะมันท่วมถนนตรงนั้นไม่มีบ้านเรือนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไม่เดือดร้อนนะครับอ่ะก็หลายจังหวัดนะท่านผู้ชมครับย้ำก็คือช่วงเย็นๆน่ะเนี่ยครับน้ำทะเลหนุนแสดงว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบข้างขึ้นนะพระจันทร์เต็มดวง อยู่ใกล้โลกพอน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันเกี่ยวกับพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับกลับมาต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะเป็นประธานแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับโดยให้พนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายครับในการร่วมกัน
นะครับปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่หน่วยงานที่มาร่วมนะครับแถลงข่าวก็มีทั้ง DSI ปปช.ปปท.ปปง.นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คืออุดช่องโหว่ระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์หรือใช้คนไทยเป็นเครื่องมือก็คือนอมินีอันนี้อย่างแรกเลยนะเพราะฉะนั้นอุดช่องโหว่เรื่องของระบบทะเบียนนะครับเอาคนที่ไม่ใช่คนไทยมากลายเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเพื่อเขาจะได้มีสิทธิ์ในการซื้อที่ซื้อบ้านครอบครองทำธุรกรรมต่างๆนะครับหรือใช้คนไทยเป็นนอมินีนี่อย่างแรก2จัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวนะตอนนี้พื้นที่ท่องเที่ยวนะพัทยาเกาะสมุยภูเก็ตเนี่ยเชียงใหม่อะไรประมาณนี้แหละนะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมักจะมีชาวต่างชาตินะครับมาจ้างคนไทยอ่ะนะครับเพื่อเป็นนอมินีหลายอย่างนะครอบครองที่พักเปิดบริษัททำธุรกิจนี่จะเยอะต่างๆเหล่านี้แหละนะครับคือทุกวันนี้เวลาเราเล่นโซเชียลเราก็จะเห็นนะว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเยอะหลายคนเนี่ยจำนวนมากเลยส่วนใหญ่เขาก็มาเพราะเขาติดใจสภาพอากาศที่ผมฟังนะคือผมเนี่ยชอบดูมากเลยนะคลิปจะชอบโพสต์คลิปชาวต่างชาติที่ชอบที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอ่ะเนี่ยคือเขาก็จะชอบลักษณะนิสัยคนไทยยิ้มง่ายอบอมารีนะครับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยโอ้ที่เขาชื่นชอบบางคนบอกขายทรัพย์สินทุกอย่างต่างประเทศแล้วมาอยู่เมืองไทยนะครับมีหลายคนเนี่ยมากันแบบมีลูกเล็กๆก็อยากจะให้ลูกเนี่ยโตที่ประเทศไทยไปอยู่เกาะช้างเงี้ยไปอยู่ภูเก็ตอันนี้คือเขาก็ชื่นชอบจริงๆมาอยู่อย่างถูกต้องนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่มันมีแบบนี้แหละที่มีเป็นนอมินีแล้วก็เกิดเป็นปัญหา3จัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยคือการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเดี๋ยวเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการกันแบบนี้นะใครที่รู้ว่าผิดกฎหมายเนี่ยนะก็ควรจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์นอมินีนะครับรวมถึงเรื่องอาวุธปืนเพราะดูหน่วยงานที่เขาจับมือกันตำรวจ DSI ปปช.ปปท.ปปง.โอ้โหคือโดนหน่วยงานเหล่านี้เขาจับมือกันเนี่ยเขาก็เล่นงานเอากฎหมายมาเล่นงานได้นะถ้าเราผิดเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทำผิดเลยนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ร่วมประชาสัมพันธ์การแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างศักยภาพและการผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะสุดยอดเลยคือก่อนนายกจะประชุมครม.เนี่ยนะก็มาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิตวัคซีนในประเทศไทยวัคซีนที่ว่าคือวัคซีน HPV 9สายพันธุ์นะครับคือตอนนี้ไทยเราเนี่ยคือโดดเด่นมากนะเรื่องการผลิตวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นี่ก็หลายคนน่าจะทราบหรือถ้ายังไม่ทราบก็คือเด็กสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนที่ว่านี่แหละนะ HPV เนี่ยเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำรายการรักสุขภาพนะเป็นพิธีกรนะออกทางช่อง11จันทบุรีกับช่อง11หาดใหญ่นะครับก็เคยไปทำรายการนี่แหละนะครับเกี่ยวเรื่องมะเร็งก็เลยพอจะรู้ว่ามะเร็งปากมดลูกในจริงแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ไม่เกิดระยะที่1ก็คือเป็นแค่เชื้อยังไม่ก่อตัวเป็นมะเร็งขั้นที่1ขั้นที่2อะไรเลยนะแล้วถ้ารู้ตั้งแต่ระยะก่อเชื้อเนี่ยเขาก็ใช้ไฟเย็นมันจะผมจำไม่ผิดนะได้ที่สำคัญพัฒนาไปกว่านั้นอีกก็คือมีวัคซีนนี่แหละป้องกันได้ด้วยนะครับมะเร็งหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราตรวจร่างกายดีๆเนี่ยตรวจพบเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถรักษาหายได้หรือมีระยะเวลาในการใช้ชีวิตได้นานขึ้นนะผมเคยไปตั้งกล้องถ่ายเวลาคณะแพทย์เขาประชุมกันเรื่องมะเร็งเนี่ยเขาจะพูดกันที่ตัวเลขประมาณ5นะ5ปีแต่คนตรวจพบเนี่ยคนผู้หญิงที่เป็นโสดกับมีบุตร
การรักษาก็ต่างกันเพราะการให้ต่างๆเหล่านี้การให้ยาเคมีบำบัดอะไรต่างๆด้วยมะเร็งที่รักษายากที่สุดคือมะเร็งตับนะครับเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยพอมันแสดงอาการนี่แสดงว่ามันอยู่ใกล้ระยะสุดท้ายแล้วนี่คือข้อมูลนะคือก็พยายามนึกอะว่าตอนจัดรายการถามคุณหมอเนี่ยผมเคยนะคุณหมอเขาเอาคลิปเวลาเขาผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีสอดกล้องไปด้วยนะท่านผู้ชมสอดกล้องเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยแล้วเขาผ่าตัดไปด้วยแล้วเขาก็มาโชว์ในรายการเนี่ยจัดรายการเสร็จเนี่ยผมอ้วกเลยนะโอ้โหคือเราไม่ใช่หมอเราไม่เคยเห็นคลิปแบบอวัยวะข้างในคนแบบนั้นนะโอ้โหนะอ่ะเดี๋ยวก็ย้ำนะวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับยังอยู่กันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติกรอบวงเงินนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะปี69นะครับรายจ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทเศษๆนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี69นี้นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือเนี่ยตราครูละ 9,000 บาทก็คือถ้าท่านเจอน้ำท่วมว่างั้นเถอะไม่เกิน7วันนี่ค่อย 9,000ถ้าเจอน้ำท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันนะครับช่วยเหลือในตรากรณีที่อยู่อาศัยผมไม่เกิน7วันทรัพย์สินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 ติดต่อกันเกิน7วันก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวม 60,000 ครัวเรือนกรณีจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลืออัตราละ2ล้านบาทนี่มี5รายนะที่จังหวัดน่านล่าสุดเนี่ยนะครับกรณีที่อยู่อาศัยนะครับดินโคลนถล่มอยู่ในพื้นที่อ๋อนะฮะพูดง่ายถึงแม้บ้านของท่านเนี่ยจะไม่ถูกน้ำท่วมแต่อยู่ในพื้นที่นะที่มีมันเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับไม่เกิน7วันก็ช่วย 9,000 แต่ถ้าบ้านถูกน้ำท่วมขังเลยเนี่ยนะติดต่อเกิน7วันก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 แต่ถ้าเสียชีวิตช่วยเหลือ2ล้านบาทนะครับนี่ก็วงเงินประมาณ558ล้านบาทเศษๆนะครับไปต่อกันที่เรื่องร้อนแรงนะครับเมื่อวานนี้อันนี้ก็เหลือเชื่อเลยนะท่านผู้ชมตอนแรกเห็นข่าวเนี้ยผมต้องไปนั่งฟังคลิปเลยนะว่าท่านรัฐมนตรีพูดจริงหรือเปล่าเพราะเห็นเป็นข่าวเป็นคือเขาโค้ดคำพูดมานะนะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีทนายอั๋นใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับเรียกร้องนะครับให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหยุดดองคดีเขากระโดงคือทนายอั๋นนี่แกก็อยู่บุรีรัมย์อ่ะแต่คดีนี้มันก็บุรีรัมย์นะครับก็คือไปยื่นเรื่องบอกว่าหยุดดองเรื่องนี้แล้วควรจะดำเนินการต่างๆนะครับที่สำคัญท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเวลาทนายอั๋นเนี่ยโพสต์ข้อความหรือพูดอะไรเนี่ยชอบติดแฮชแท็กคำว่าไอ้หอกหักพูดถึงใครก็จะใช้คำนี้ซึ่งมันไม่สุภาพนะครับและท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงว่าตอนที่ท่านเป็นตำรวจอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยท่านก็เคยจับคุณพ่อนะของทนายอั๋นเนี่ยนะครับรวมถึงคดีอื่นด้วยนะศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตท่านเลยบอกถ้าเกิดมีใครมาเรียกว่าลูกคนคุกเงี้ยก็คงจะไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สุภาพใช้ก็คงไม่สบายใจก็เลยอยากจะให้สื่อสารกันแบบด้วยดีสุภาพอย่าพูดจาไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยโอ้โหคือล่าสุดทนายอั๋นเขาก็โพสต์คลิปมาแล้วแหละนะว่าสัปดาห์หน้าก็จะฟ้องกลับนะครับคือข่าวนี้เราก็กลัวเราจะโดนไปด้วยนะแต่ว่าก็พยายามคอปคำพูดนะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินแหละนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นการ
แต่ลักษณะการพูดเนี่ยของรัฐมนตรีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านพูดแบบเรียบๆนะเออก็ดูไม่ใส่อารมณ์แต่นัยยะของความหมายคำพูดเนี่ยโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้น การจะโพสต์การจะพูดอะไรเนี่ยทั้งในโซเชียลแล้วก็เวลาออกสื่อออกข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พูดกันแบบสุภาพใช้คำสุภาพว่างั้นเถอะนะจริงๆอันนี้ก็เห็นด้วยนะในโซเชียลเนี่ยอินฟูหลายๆคนเนี่ยขายความดิบความหยาบเนี่ยเออผมว่ามันก็ไม่ดีนะมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนเหมือนกันนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังให้ความสนใจนะก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วมักจะทำตัวไม่ค่อยดีไม่น่ารักบางคนบอกใช้คำว่าเป็นมาเฟียเลยด้วยซ้ำไปนะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พูดถึงกรณีที่มีเจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีมาร้องเรียนว่าถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะมาข่มขู่ทำร้ายอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแค่แจ้งความที่โรงพักในพื้นที่เนี่ยเรื่องมันอาจจะช้าหรือว่าไม่เต็มที่ก็เลยมาร้องเรียนเลยนะครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์บอกทราบเรื่องแล้วแล้วก็ไม่รอช้าเลยนะท่านผู้ชมแบบเล่นมาตรการโหดสุดก็คือถอนวีซ่าเลยของนักท่องเที่ยวรายนี้ก็คือไม่ให้อยู่เลยว่างั้นเถอะถอนวีซ่าคือเอาคุณอยู่ไม่ได้แล้วกลับไปเลยท่านรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วสร้างปัญหามาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งต่างๆนะคือกรณีเนี้ยมันก็รู้ก็คือเป็นชาวอิสราเอลอะเอาง่ายๆนะคือตอนนี้ในหลายพื้นที่มันก็จะมีการติดธงอิสราเอลปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลในช่วงนี้จะเป็นที่พูดถึงเยอะมากนะจริงๆผมเชื่อว่าคนอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยที่ดีๆก็เยอะนะฮะอย่าไปเหมารวมเนาะลักษณะตอนนี้เหมือนกับจะเหมารวมอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเหมารวมแม้แต่เรื่องศาสนาที่เขามาสร้างอะไรศาสนสถานของเขาที่เป็นจุดรวมพลไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่สมุยหรือที่ภูเก็ตอะไรก็แล้วแต่ล่ะถ้ามาดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันจุดแรกๆว่าชาวอิสราเอลเนี่ยชาวยิวเนี่ยเขาอะไรชาบัตใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะเขามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจุดแรกที่เป็นข่าวตอนนั้นคือที่ปายถ้าท่านผู้ชมจำกันได้นะตอนนั้นคุณอนุทินก็ไปในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยหลังนั้นก็มาที่สมุยภูเก็ตเขาก็จะอยู่เมืองท่องเที่ยวแล้วก่อนอ่านข่าวเขาก็เตรียมที่จะสร้างผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะโบสถ์อะไรของเขานี่แหละนะในกรุงเทพนะใช้งบเป็นพันล้านเพราะงั้นเขาไม่ได้มาเล่นๆอ่ะ เขามาจริงเลยมาเยอะด้วยนะครับที่มาดีก็ดีนะแต่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะมาแล้วมาข่มขู่คนไทยเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะผมเห็นในคอมเมนต์เนี่ยคนก็ชื่นชมเลยว่าถ้าเจอแบบคนเหล่านี้ไม่ต้องรอนานนะครับก็ถอนวีซ่าเลยให้กลับไปเลยนะอันนี้ก็ดีนะคือประเทศไทยเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเราก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วล่ะนะแต่ถ้ามาแล้วนิสัยไม่ดีก็ต้องขอเชิญนิมนต์กลับล่ะนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แถลงข่าวกรณีเหตุยิงกันที่มาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีผู้เสียชีวิต2บาดเจ็บ2ก็เป็นคลิปวันโซเชียลเลยล่ะก็คือพูดง่ายผู้ตายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อนั่งทานเหล้ากันอยู่ผู้ต้องหานี่ก็อยู่บ้านตรงข้ามเดินมาซื้อแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันแล้วก็ไปเอาปืนมายิงเขาดับ2บาดเจ็บ2นะครับเหตุเนี่ยเกิดประมาณเที่ยงคืนวันที่25สิงหาคมนะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สภ.เมืองจันทบุรีก็สกัดจับผู้ต้องหาได้บริเวณแยกเขาระยานะตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีนะครับขณะหลบหนีเนี่ยยังพบปืนนะท่านผู้ชม2กระบอกกระสุนเนี่ยโอ้โห20กว่านัดนะครับก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่ามีอาวุธปืนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือพูดง่ายๆ
ก่อเหตุตอนเที่ยงคืนตีสองจับได้เลยเนี่ยต้องชื่นชมตำรวจเลยแต่ชื่นชมแค่นี้ยังไม่พอนะเพราะนายกก็ให้นโยบายไปแล้วเรื่องการห้ามพกพาอาวุธปืนเคสนี้ก็อาวุธปืนเคสที่ต่อยกันในปั๊มชักอาวุธปืนนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คืออาวุธปืนทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมน่ากลัวมากเนี่ยอย่างยิงกันในปั๊มเนี่ยที่นนทบุรีเนี่ยคนอื่นอ่ะโดนลูกหลงได้ด้วยอันนี้ก็ต้องโดนให้หนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละแบบเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าต้องเพิ่มโทษนะถึงแม้จะโดนข้อหาอะไรแล้วข้อหาพกพาอาวุธปืนต้องเพิ่มโทษให้หนักจะได้เป็นตัวอย่างคนอื่นจะได้กลัวนะครับ ไปกันที่หนึ่งข่าวครับที่คลินิกการประกอบโรคศิลป์สาขาแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาศรีราชาอันนี้ผมก็ไปทุกสัปดาห์เลยภรรยาไปซื้อยาจีนนะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งโดยคุณวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการครับพร้อมกับคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ร่วมกันเป็นประธานนะครับในประเพณีทิ้งกระจาดคือสมาคมต่างๆของคนจีนเนี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีทิ้งกระจาดแบบนี้แหละนะครับก็แจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้รอบนี้เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมไว้ 3,000 ชุดเลยนะก็มีข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องน้ำมันพืชขนมนมเนยต่างๆและมีค่าพาหนะอีกคนละ200ด้วยก็คือแต่ในการที่ต้องนั่งรถมารับของเหล่านี้แหละนะครับปอเต็กตึงเขาก็มาจัดประเพณีทิ้งกระจาดปีนี้นะที่ศรีราชาชลบุรีนะครับเนี่ยก็จัดอย่างต่อเนื่องแหละนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ชื่นชมนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะมหาลัยโรงพยาบาลมหาลัยหัวเฉียวเนี่ยเขาก็ไปตั้งสาขาที่นั่นจะแพทย์แผนจีนผมเนี่ยไปใช้บริการมาแล้วกลัวสาหน้าลดรอยเหี่ยวย่นแล้วก็มันจะมีลักษณะยาจีนเนี่ยคือเข้าไปในโรงพยาบาลเนี้ยที่ศรีราชาเนี่ยนะก็เป็นคลินิกใหญ่เข้าไปจะได้กลิ่นยาจีนเลยเออเขาจะมียาจีนสาขาต่างๆมีบุตรยากปวดหลังเลือดลมไม่ดีอะไรเนี่ยที่สำคัญว่าหลังนั่งรอเนี่ยเขาจะมีน้ำเก๊กควยร้อนเนี่ยคอยบริการโอ้ดีมากดีมากนะใครที่ เรื่องของการฝังเข็มอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ไปได้นะครับผมยังเคยไปฝังเข็มมาแล้วเลยแก้ปวดหลังนะท่านชมแพทย์แผนจีนปิดท้ายกับกิจกรรมซึ่งเขาจัดกันทั่วประเทศเลยนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดทุกจังหวัดนะท่านผู้ชมครับของจะวิ่งกันในวันที่อาทิตย์ที่1พฤศจิกายนของชลบุรีนะครับเขาจะวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรที่บริเวณตั้งแต่สนามหน้าศาลากลางชลบุรีไปถึงสะพานชลมารควิถีวิ่งไปกลับแล้วผมไม่แน่ใจ6กิโลนะครับปล่อยตัวตอน 5:30 ค่าสมัครบุคคลทั่วไป360บาทเยาวชน240บาทค่าพอสมัครแล้วก็รับเสื้อที่ระลึกเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะมีจะส่งเสื้อแล้วก็ไอ้บิ๊บเนี่ยนะ BIB เนี่ยทางไปรษณีย์แล้วก็ไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ด้วยรับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้สมัครผ่านเพจไทยรันสนามชลบุรีนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันได้ก็เป็นการวิ่งรณรงค์นะครับป้องกันอัมพาตนะครั้งที่12ของจังหวัดชลบุรีนะครับนี่1พฤศจิกายนนี้ใครสนใจก็สมัครผมก็ได้เสื้อมาแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาใส่โชว์ก็ได้นะครับจะได้โปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเขาเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้อย่าลืมนะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน400,000,000,000 บาทแบ่งเป็น200,000,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก200,000,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน400,000,000,000 บาทภายใต้พรก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน400,000,000 บาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8 ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3 ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1 ชั่วโมงและประธานการประชุม1 ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1 ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 ราย ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุสโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงวันที่16ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุดร้อยละ90เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำร้อยละ65และอาจสูงถึงร้อยละ90ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐและในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซลาร์ผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่เราทำกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ตกเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นกระแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต. าเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีระพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
10: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่ง

0: ที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
2: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในช่วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
3: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูลยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
4: เป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นค่ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนา

0: ระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
1: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงาน จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
6: สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีน้ำตกของฝนน้อยนะครับเช่นอันหลังด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง 21-24 ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมนะส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากซึ่งขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกฉุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
7: นายสุภัทรศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจัง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนิโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงศ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ 13 เมตร 39 เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร 25 เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร 30 เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันทรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยาบัณฑิตไป 6-5 ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป 5-1 ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไส การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลธนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ทริแอนชายไทม์ทริแอนหญิงโรดเรซชายและโรดเรซหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ทริแอนและโรดเรซชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายโดยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
11: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1และ2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเขาก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
10: ่น่านพิมพ์พิชยากกรำ กล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ผู้ทกกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.33 เซนติเมตรและเวลา 5:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 90 เซนติเมตรและเวลา 2:07 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาท และปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟคซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟคต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: นะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานส่งตรงด้วยบทเพลงจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรายการของเราครับได้ทุกช่องทางนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2ด้วยครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและติดตามย้อนหลังได้นะคะทางช่อง YouTube TRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมครับผมเฟรนชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะครับและคุณเจนมฤทิดาปุณมงคลครับรายการแววหวานตำนานเพลงครับตลอด1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปนะครับจะได้รับฟังและรับชมนะครับการบรรเลงจากดุริยางคศิลปินนะครับแล้วก็ขับร้องบทเพลงไพเราะจากคีตะศิลปินบนรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ช่วงเล่าขานตำนานเพลงก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ามาฟังเพลงช่วงนี้กันก่อนค่ะบทเพลงแรกที่เราจะนำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะก็คือบทเพลงบุญหรือกรรมค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พี่จิตวรการค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและขับร้องโดยคุณเฟรนชิพเสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับตามด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าหงเหินครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเวสุนทรจามรนะครับและขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงสายรุ้งสลายครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับและถ่ายทอดโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดครับ
1: ค่ะตามมาที่บทเพลงสำคัญที่ใจค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์นะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงสมิราราตรีค่ะบทเพลงนี้คุณณรมนสมหวังจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยคุณสไลด์ไกรเลิศค่ะช่วงนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะพบกับแขกรับเชิญศิลปินสุดพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวนะครับการทำงานเพลงตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะฮะซึ่งถ่ายทอดบทเพลงโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว

0: คงความไพเราะนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับเหมือนในแผ่นมากครับทางรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะฮะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประเภทขับร้องปีพุทธศักราช2563อย่างเป็นทางการครับคุณแม่รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณแม่ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจและก็ความประทับใจมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่คุณแม่ร้องเพลงนะฮะก็มีแฟนคลับแฟนรายการเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยได้ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้เทปของเรานะครับคงความพิเศษมากๆเราได้รับเกียรตินะฮะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่นะฮะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเส้นทางนะฮะตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นศิลปินนะฮะจนล่าสุดนะครับได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะครับคงจะไม่ช้าไปใช่ไหมครับคุณแม่ครับที่จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
2: ขอโทษค่ะวันนี้ไปหาหมอมาด้วยค่ะนึกว่าอาจจะไม่ได้มาร้องได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยที่วันนี้นะคะคุณรุ่งฤดีมาขับร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังได้นะคะแล้วก็อยากให้เล่าถึงการที่ได้มาร่วมอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยค่ะคุณรุ่งคะ
2: ค่ะก็เข้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อ2508รับราชการอยู่3ปีค่ะแล้วก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระข้างนอกค่ะ
1: โอ้ค่ะแต่ว่าก็ยังฝากผลงานเพลงก็อย่างที่คุ้นหูเลยก็คือพัทยาลาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่บทเพลงนี้ไม่ได้เป็นทึกเสียงเป็นเพลงแรกใช่ไหมคะมีเพลงอะไรเป็น
2: มีร้ายกว่าผีค
1: ่ะ
2: แต่คนเปิดพัทยาลาก่อนมากกว่าค่ะ
1: ค่ะก็ยังคงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมกับคนรุ่นใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: รวมถึงศิลปินรุ่นน้องอย่างพวกเราก็นำบทเพลงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ขับร้องอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับคุณลุงครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตในเรื่องของการร้องเพลงอันนี้คุณรุ่งฤดีช่วยเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะออกมาแล้วก็มาร้องอิสระก็มาได้รับเป็นเสียงทองคำในเพลงบัวขาวเมื่อ2514แล้วก็2522อีก8ปีต่อมาก็รับเพลงหลานย่าโม
0: ครับ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดปี63ได้ศิลปินแห่งชาติค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ยินดี
0: มากคร
1: ับ
0: หลานย่าโมที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็เป็นขับร้องสดๆเลยเมื่อสักครู่ที่แม่รุ่งฤดีให้เกียรติกับเราแล้วก็ทีมงานรวมถึงแฟนรายการได้รับฟังกันด้วยเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ค่ะขอคุณรุ่งฤดีฝากอะไรถึงแฟนคลับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าค่ะตอนนี้แล้วก็ฝากถึงน้องๆพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะฝากขอบพระคุณแฟนเพลงที่เวลามีคอนเสิร์ตก็มาให้กำลังใจกันเต็มที่ทุกครั้งที่ออกคอนเสิร์ตก็ถือว่าเราร้องมานานมากแล้วนะคะแล้วท่านก็ยังมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นของขวัญและกำลังใจสำหรับนักร้องรุ่นนี้ที่สุดแล้วฝากน้องๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองในการเป็นนักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดไปนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะครับกับช่วงเล่าขานตำนานเพลงวันนี้ขอบพระคุณศิลปินรับเชิญของเราเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบพระคุณศิลปินแห่งชาติคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับขอบพระคุณ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาฟังบทเพลงกันต่อนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขค่ะบทเพลงนี้คุณปริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและตามด้วยบทเพลง Floor เฟื่องฟ้าค่ะคุณวัชริตวัชรสริตจะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลงถอนสมอค่ะขับร้องโดยคุณชาญปุณตินไวยสาวงช่วงนี้สามผลงานเพลงไปรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะคุณเฟรนชิป
1: ครับผม
0: ขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube PID Big Band Official Channel นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่หวั่นตำนานเพลงและติดตามได้ทาง NBT 2HD ด้วยค่ะ
1: ขอฝากทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับผู้อำนวยการผลิตรายการคุณวดิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวัฒยากรโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากบุญเรียกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรื่องราวในรายการแว่วหวานตำนานเพลงห้ามพลาดรอติดตามนะครับจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรเพราะๆมาฝากกันห้ามพลาดครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกองการโฆษณาการเป็นกรมโฆษณาการในขณะนั้นพันตรีวิราชโอสถานนท์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการมีความคิดที่จะจัดตั้งวงดนตรีแจ๊สเพื่อรองรับในการที่กรมโฆษณาการมีการเผยแพร่ข่าวสารต่อชาวต่างประเทศทางวิทยุคลื่นสั้นภาคภาษาต่างประเทศจึงได้นำความคิดดังกล่าวนั้นไปหารือกับหลวงสุขุมไหลยประดิษฐ์ว่าอยากจะตั้งวงดนตรีแจ๊สขึ้นสักวงหนึ่งจากนั้นหลวงสุขุมจึงได้นำวงดนตรีสากลหรือที่เรียกกันว่าแจ๊สวงใหญ่ที่อยู่ประจำกับบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มซึ่งในขณะนั้นมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นประธานและคุณหลวงสุขุมเป็นรองประธานบริษัทขณะเดียวกันบริษัทเสียงไทยฟิล์มได้เลิกกิจการลงคุณหลวงสุขุมจึงได้ทำการโอนวงดนตรีให้ไปประจำกรมโฆษณาการแต่ว่านักดนตรีเหล่านี้มีท่านอาจารย์พระเจนดุริยางเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรดังนั้นจึงต้องมีการทำหนังสือขอโอนนักดนตรีเหล่านั้นจากทางต้นสังกัดคือกรมศิลปากรให้มาสังกัดกรมโฆษณาการรวมทั้งหมด8คนคือนายบุญเอื้อสุนทรสนานตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีนายสริยงยุทธตำแหน่งนักเปียโนนายสมพงษ์ทิพยกลินตำแหน่งนักไวโอลินนายสมบูรณ์ดวงสวัสดิ์ตำแหน่งเทเนอร์แซกโซโฟนนายทองอยู่ปิยสกุลตำแหน่งไวโอลินนายสังเวียนแก้วทิพย์ตำแหน่งแซกโซโฟนนายสมบูรณ์สิริภาคตำแหน่งเบสนายสาลี่กล่อมอาภาตำแหน่งกลองและมีเพิ่มเติมจากวงดุริยางสากลกรมศิลปากรจำนวนอีก2ท่านคือนายเวชสุนทรจามรตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าวงและเป่าทรัมเป็ตและสิบตรีจำปาเล้มสำราญแต่ไม่สามารถโอนตัวเข้ามาประจำวงได้แต่วงดนตรีของกรมโฆษณาการยังได้นักดนตรีเพิ่มเติมอีก3ท่านซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์และเคยผ่านงานด้านดนตรีที่บลูฮอลล์ในสวนลุมพินีถึง6ปีและประสบการณ์ในการเล่นดนตรีที่ฮ่องกงมาเก๊าและเซี่ยงไฮ้อีก1ปีซึ่งคุณหลวงสุขุมไหลยประดิษฐ์ได้นำมาฝากไว้กับวงดนตรีลีลาดของกรมโฆษณาการหลังจากที่วงดนตรีของบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มเลิกกิจการคือนายบิลลี่ฟลอเรสตำแหน่งนักแบนโจและกีตาร์และเรียบเรียงเสียงประสานและได้เปลี่ยนชื่อใหม่คือคีติคีตากรนายเปเป่งตำแหน่งแซกโซโฟนปีคลาริเนตและได้เปลี่ยนชื่อและตั้งนามสกุลให้ใหม่เป็นนายปิยะวาทิตาคมนายโจตำแหน่งทรอมโบนซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายพินโยสุรวาทเช่นเดียวกับนายบุญเอื้อสุนทรสนานก็ถูกตัดให้เหลือแค่นายเอื้อสุนทรสนานและรายนามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือนักดนตรีแจ๊สรุ่นแรกของสยามประเทศในนามกรมโฆษณาการหลังจากที่ตั้งกรมได้ใหม่ๆเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่เป็นเพลงสากลและโน้ตเพลงส่วนใหญ่ก็ได้มาจากหลวงสุขุมไหลยประดิษฐ์ให้ยืมมาเล่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวงที่บรรเลงเพลงแจ๊สวงแรกในประเทศไทยและเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนในปีพุทธศักราช2483วงดนตรีของกรมโฆษณาการจึงทำหน้าที่ในการแต่งเพลงปลุกใจชักชวนให้พี่น้องชาวไทยรักชาติรักแผ่นดินการแต่งเพลงในสมัยนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อร่อยขึ้นราชธรรมนิเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิทยุกระจายเสียงก็จะเขียนบทกลอนไปให้ในตอนเช้าพอตกบ่ายต้องใส่ทำนองให้เสร็จและนำออกบรรเลงในตอนค่ำทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันในเวลาต่อมาทางวงดนตรีลีลาดกรมโฆษณาการได้มีการรับนักร้องเป็นรุ่นแรกดังนี้ 1. ล้วนควันธรรม 2. รุจีอุทัยกร 3. จุรีโมรากุล 4. สุภาพรัศมีทัศน์ 5. มนัสรามโยธิน 6. เลิศประสมทรัพย์ 7. วินัยจุลบุษปะ 8. สุปราณีพุกสมบุญ 9. ชวลีช่วงวิทย์เมื่อทางวงดนตรีของกรมโฆษณาการมีนักร้องแล้วครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามอนและครูล้วนควันธรรมได้แต่งเพลงไทยสากลสำหรับให้นักร้องเพื่อร้องส่งกระจายเสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงปลุกใจเพลงชุดแรกคือ 1. เพลงรักสงบหรือเพลงปลุกไทย 2. เพลงไทยรวมกำลัง 3. เพลงไทยสามัคคีและนักดนตรีที่เป็นหัวใจหลักของวงดนตรีกรมโฆษณาการก็คือครูแก้วแต่งเนื้อครูเอื้อแต่งทำนองและครูเวศแต่งทำนองครูสุรัตน์ก็ต้องใส่เนื้อเพลงต่างๆที่แต่งและบรรเลงโดยวงดนตรีลีลาดกรมโฆษณาการล้วนได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนเพราะเป็นเพลงที่ล้ำสมัยฟังได้ไพเราะและแฝงคติไว้ได้อย่างน่าชื่นชม
1: ไฟฝัน

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
1: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาแล้วยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
1: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองในอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลองสามมิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเ ื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 44% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบลมฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ริกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mill
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: You are listening Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside².².

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงศ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยมากันในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของรถยนต์ EV นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยอดใช้รถไฟฟ้าหรือรถ EV ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกำลังจะนำมาสู่โจทย์สำคัญเรื่องการจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุเพราะหากกำจัดไม่ถูกวิธีอาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้โดยเฉพาะความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและเพลิงไหม้นะครับทำให้ในหลายๆหน่วยงานเนี่ยเร่งเตรียมระบบรองรับตั้งแต่การรวบรวมการตรวจสอบสภาพการนำกลับมาใช้ซ้ำไปจนถึงการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีโดยทางกฟผ.นะครับได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์เคิลนะครับในพื้นที่เขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการจัดการซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยแบตเตอรี่ที่ยังมีประสิทธิภาพเหลือมากกว่า 70% สามารถนำกลับมาใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS ได้ส่วนแบตเตอรี่ที่เสียสภาพมากจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำวัสดุและแร่สำคัญมาใช้ใหม่ลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอให้ประเทศไทยนั้นเร่งพัฒนาระบบแบตเตอรี่พาสปอร์ตเพื่อติดตามข้อมูลแบตเตอรี่ตั้งแต่การผลิตการใช้งานไปจนถึงการกำจัดรวมทั้งกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ใช้ให้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเซอร์เคิลต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทและจำเป็นต้องมีปริมาณแบตเตอรี่เข้าสู่ระบบมากเพียงพอจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้อนาคตไทยนั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาซากแบตเตอรี่จำนวนมหาศาลจนกลายเป็นขยะอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening.
1: บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือรฟฟท.เตรียมความพร้อมเข้าบริหารและเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์หรือ ARL แทนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือเอราวัณหากเอกชนยุติการให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุดลงวันที่30กันยายนพ.ศ. 2569โดยรฟฟท.ระบุว่าจะต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนหรือภายในวันที่1กันยายนเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรขบวนรถระบบอานัตสัญญาณและการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนทั้งนี้รฟฟท.จะเร่งสำรวจสภาพขบวนรถไฟและระบบต่างๆรวมถึงวางแผนการซ่อมบำรุงโดยมีบริษัทซีเมนต์เข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่พร้อมเตรียมแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อรับรองการบริหารรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามการเข้าบริหารแทนยังต้องรอความชัดเจนเรื่องการสิ้นสุดของสัญญาและความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์รัตนชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานะการถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจากมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ไปทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
6: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบุพการีที่เคารพนะคะก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยมาบอกเล่าให้ฟังกันเป็นประจำนะคะก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยโดยคุณหมอมาเล่าให้ฟังหรือผู้ที่มีความรู้กับการดูแลผู้สูงอายุนะคะรายการบุพการีที่เคารพ EP นี้นะคะก็ได้นำเรื่องราวของผู้สูงอายุไทยนะซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะจะมีผู้ที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง68ปีค่ะจากนั้นอีก10ปีนะคะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาสุขภาพและในปีหน้านะคะก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 30% ค่ะปัญหาของผู้สูงอายุจะพบว่ามีการพลัดตกหกล้มปีละล้านคนนะคะก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกว่า 90,000 รายนะคะเสียชีวิตวันละ4รายที่แย่ไปกว่านั้นก็คือติดเตียงทำให้เป็นปัญหานะคะเรื่องราวเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดกับผู้สูงอายุดังนั้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญค่ะการดูแลสุขภาพให้เดินดีผู้สูงอายุทำกิจกรรมให้มากพอก็จะช่วยสุขภาพของผู้สูงอายุได้มากค่ะวันนี้ศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรประวิตรเจนวัฒนกูลได้มาพูดคุยเรื่องสูงวัยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยนะครับต้องเรียนถึงครับว่าเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับเด็กเกิดวันนี้ก็คาดว่ามีอายุถึง78ปีครับแล้วก็เราจะมีอายุสุขภาพดีเนี่ยถึง68ปีครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีปัญหาบ้างนะครับในอีก10ปีท้ายสุดของชีวิตเราแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการที่เรามีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นแต่ก็จะทำให้เรามีผู้สูงอายุในสังคมมากขึ้นนะครับอย่างปีนี้นะครับปี2567เรามีผู้สูงอายุมากถึง120ของจำนวนประชากรของประเทศไทยนะครับแล้วท่านทราบไหมครับว่าในอีก5ปีข้างหน้านะครับจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยเนี่ยจะกลายเป็น 30% ครับนั่นแปลว่าคนที่เดินมาหาเรา10คนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุหรืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยถึง3คนใน10คนเลยครับปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุไทยนะครับจากการสำรวจของกรมอนามัยนะครับ3อันดับแรกครับอันดับที่1เลยครับก็คือการพลัดตกหกล้มครับอันดับที่2ครับก็คือปัญหาเรื่องของความคิดความจำนะครับหรือภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วอันดับที่3นะครับก็คือปัญหาเรื่องการมองก็คือมองเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุไทยนะครับท่านทราบไหมครับว่าใน1ปีเนี่ยมีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มเนี่ยปีละ3ล้านรายนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเนี่ยมีถึง 90,000 รายครับใน 90,000 รายนี่ครับน่าเสียดายครับที่ท่านเหล่านี้เนี่ยต้องเสียชีวิตไปมากถึงปีละ 1,600 คนนะครับหรือวันละ4คนครับคราวนี้ผู้ที่ไม่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยบางท่านก็ อยู่ติดบ้านนะครับหรือที่แย่กว่านั้นก็คืออยู่ติดเตียงนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมที่กว้างขวางไปอีกนะครับทำให้ญาติพี่น้องหรือลูกหลานเนี่ยต้องมาดูแลนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: เร่งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุไทยนะครับก็ในปี2568วันกายภาพบัตรแห่งชาติเนี่ยคือวันที่20มกราคมเนี่ยเราได้กำหนดคำขวัญไว้ว่าสูงวัยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักกายภาพบัตรที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศนะครับร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆครับท่านทราบไหมครับว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยได้เดินได้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากเพียงพอเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะหลงลืมได้และที่สำคัญกว่านั้นครับหากใครที่มีปัญหาเริ่มมีภาวะหลงลืมแล้วการมีกิจกรรมทางกายที่มากพอเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาชะลอการหลงลืมได้ด้วยครับในส่วนของการป้องกันไม่ให้ล้มนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับผู้สูงวัยที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าปัญหาสุขภาพในผู้สูงวัยที่มากที่สุดก็คือเรื่องของการพลัดตกหกล้มทำไมเหรอครับเพราะว่าถ้าผู้สูงวัยหรือคนแก่นะครับพลัดตกหกล้มเนี่ยก็จะทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้นะครับพอทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้บางคนก็ต้องติดเตียงนะครับก็จะทำให้เรื่องของความคิดความอ่านเกิดภาวะหลงลืมนะครับอันนั้นก็จะตามมาด้วย อารมณ์ที่หดหู่ซึมเศร้านะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆครับที่จะต้องป้องกันให้ผู้สูงอายุหกล้มนะครับแล้วมันมีวิธีการมากมายครับทางกายภาพบำบัดที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยไม่หกล้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแขนขานะครับการออกกำลังกายของระบบปอดและหัวใจหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฝึกการทรงตัวด้วยนะครับจะได้ล้มยากขึ้นนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อต่อยึดติดนะครับถ้าเข่าเราขยับได้ไม่ปกติอาจจะทำให้เราล้มง่ายนะครับและสุดท้ายครับก็มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวเช่นการเปลี่ยนท่าทางจากการนั่งไปยืนเนี่ยก็ควรจะทำอย่างช้าๆนะครับเพราะอาจจะเกิดภาวะหน้ามืดได้ก็อาจจะทำให้ล้มได้นะครับหรือการเดินในที่แสงน้อยหรือในที่มืดต้องระวังอย่างไรนะครับอันนี้ก็กายภาพบำบัดเราจะช่วยได้ครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับของการรณรงค์เรื่องของทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผู้สูงวัยเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่มที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่ทำทุกอย่างได้เองครับทำกิจวัตรประจำวันได้พึ่งตนเองได้ไปวัดไปว่าไปเที่ยวได้นะครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยติดบ้านครับติดบ้านก็แปลว่าออกจากบ้านลำบากนะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนะครับก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะครับและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มผู้สูงวัยที่ติดเตียงครับถ้าติดเตียงก็คือป่วยด้วยโรคบางอย่างทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็จะต้องมีผู้ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดนะครับอันนี้เนี่ยเราอยากเห็นอย่างนี้ครับแล้วอยากเห็นว่าผู้สูงวัยไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่1ครับกลุ่มกระฉับกระเฉงนะครับให้มากที่สุดให้นานที่สุดนะครับนั่นก็แปลว่าคนไทยผู้สูงวัยไทยจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นยอดปรารถนานะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ติดบ้านนะครับกลุ่มนี้เนี่ยหากได้ทำกายภาพบำบัดก็อาจจะกลับไปอยู่ในกลุ่มกระฉับกระเฉงได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่ติดเตียงกลุ่มนี้เนี่ยหากได้ทำกายภาพบำบัดแล้วสามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มติดบ้านก็ถือว่าดีขึ้นนะครับคนไข้ผู้สูงวัยสามารถที่จะใช้ชีวิตเองได้ในบ้านนะครับก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพของตนเองหรือลูกหลานนะครับที่อยากจะที่ห่วงใยอยากดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับลองปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้ตัวนะครับท่านก็จะได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการดูแลสุขภาพจากนักกายภาพบำบัดครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
12: แล้วพบกันในวันอาทิตย์

02-285-511 ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพช.ลบุรี FM 99.75

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจา พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความ

ตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000 บาทจากงบกลางปี2

2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆ
และนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ right to repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับเจ
จึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดเสียเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผ่านนาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวท.บึงกาฬทุกคนนะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกร นะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงกาฬที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงกาฬแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงกาฬจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงกาฬณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ส่งพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอธิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตร ท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่งโดยเฉพาะระหว่างปูทอกน้อยและปูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญให้ท่านความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่านราษฎรก็ของท่านก็เอาเงินของท่านทำให้แผ่นดินของท่านทำให้ราษฎรของท่านอ่างเก็บน้ำนี้ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคงปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคนเมื่อท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่27เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด7วันณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมนชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ทองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทองตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสบนิกรจนถึงทุกวันนี้และประสบนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จมาที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ปู่ย่าตายายเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่วันนั้นตราบจนถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคลโดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกนะครับท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย 2,000 ษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองริฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ทรงไปดูแลและทรงเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเจนต์พระองค์ที่สองของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์ จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ครับและช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและทิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไป สำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจะแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกินให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
3: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
10: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ภายใต้โครงการอาชีวอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
11: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกันกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
13: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์ และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: ๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ไม่กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
8: แล้วพบกันใน

วัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหล

0: านที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นโดยทีมงานสวทระยองค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้เราพบกันวันพุธกลางสัปดาห์เลยนะคะค่ะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์ปลายเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะเราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังสลับกับงานเพลงนะคะค่ะเริ่มต้นกันด้วยเสียงเพลงดีๆจากทางรายการกันก่อนดีไหมเอ่ยเพลงนี้เป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะค่ะซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศไทยเพลงของพี่เบิร์ดคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดนี่โอ้โห FC มากแน่นขนาดทุกครั้งและบทเพลงนี้นะคะชื่อบทเพลงสบายสบายถูกใจก็คบกันไปแต่ชื่อเพลงสั้นๆนะคะว่าสบายสบายขับร้องโดยคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตแต่เนื้อเพลงอ่ะสบายสบายถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรนะค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันด้วยเสียงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะสบายสบายกันเพลงแรกกันก่อนค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริทรงดำริริเริ่มโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้โอกาสช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงตนเป็นคนดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยซึ่งมักไม่ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมเท่าที่ควรจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระดำริที่เชื่อว่าโอกาสและกำลังใจคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานให้โอกาสและพัฒนาอาชีพประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมราชทัณฑ์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษรวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำและกลุ่มเด็กที่ต้องเติบโตติดอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างข้อกำหนดสากลแบงคอกรูเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะที่จังหวัดระยองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศนะคะ Next Gen Education นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคม2569นะคะค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเด็กๆก็มีการแสดงออกกันเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะได้มาแข่งขันทักษะวิชาการในระดับประเทศนะคะค่ะมีการแข่งขันเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลงโอ้โหน่ารักมากๆเลยการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆนะคะค่ะการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โอ้เรียกว่ากิจกรรมนี้นะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกจริงๆค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเยาวชนก็มาในพื้นที่จังหวัดระยองที่ฉันได้ไปพูดคุยนะคะก็มาจากจังหวัดน่านก็มีถามว่าบ้านน้ำท่วมไหมบอกไม่นะคะเพราะว่าเขาอยู่อีกอำเภอหนึ่งไม่ใช่อำเภอปัวนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ปริมาณรถนะคะมาที่จังหวัดระยองเป็นจำนวนมากนะคะค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์จุดจอดรถนะคะให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบด้วยนะคะสำหรับงานใหญ่งานนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจเด็กๆเยาวชนกันได้นะคะที่สตาร์พาซ่านะคะ24ถึง27สิงหาคมนี้ค่ะ
1: งานการแข่งขันทักษะวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นนะคะมีการประกวดร้องเพลงในทุกระดับชั้นด้วยนะคะไปให้กำลังใจเยาวชนกันได้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้ในฉันมีเสียงนะคะของตัวแทนนักเรียนจากจังหวัดนนทบุรีที่มาร่วมงานมหกรรมการศึกษาที่จังหวัดระยองมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะน้องๆนักเรียนนี่มากันทุกระดับชั้นเลยนะคะทำให้เราได้เห็นความตื่นตัวของนักเรียนในทุกระดับชั้นแล้วก็การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะคะในระดับชั้นอนุบาลเองก็รู้จักเต้นนะคะกล้าแสดงออกกันนะคะมีทั้งทางวิชาการแล้วก็ความบันเทิงด้วยสำหรับน้องนักเรียนที่ดิฉันเรียนสัมภาษณ์นี้นะคะน้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวมารับฟังนะคะที่น้องๆได้ให้เสียงสัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะคะ
3: หนูชื่อนางสาวโรชากรีประสาทค่ะ
2: ค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะ
3: จากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ค่ะมากันกี่คนคะ
3: วันนี้พวกหนูมากันหลายคนมากเลยค่ะถ้ารวมคณะครูเพราะว่ามาให้กำลังใจน้องๆที่แข่งในวันนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะ
3: ก็วันนี้พ่อหนูก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีค่ะราบรื่นก็ถ้าติดท้าย3ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพ่อหนูค่ะเพราะทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงแล้วก็สตาฟเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วรู้สึกยังไงที่มาจังหวัดระยองคะ
3: พ่อหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดระยองนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของพ่อหนูอีกอย่างนึงค่ะเพราะพวกเราก็ทำเต็มที่มากๆตั้งแต่รอบภาคแล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: ราเหยียบยืนคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความสามัคคีของคนไทย
1: ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้เราคิดดีทำดีและมีเมตตาต่อกันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนไทยตลอดมาวันนี้หน้าที่ของเราคือการเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนซื่อสัตย์มีวินัยและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
0: เพราะเมื่อเรารักชาติศาสตร์กษัตริย์เรากำลังรักอนาคตของประเทศไทยคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมีเรื่องของการคมนาคมมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเริ่มแล้วสำหรับการเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีนะคะลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะคะไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 12:00 น.เพื่อเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยจะช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรบนถนนมิตรภาพเปิดประตูเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมถึงปลายทางได้รวดเร็วขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงแรกจะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากบางส่วนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายโครงข่ายเชื่อมโยงต่อเนื่องทั้งโครงการ M5 ดอนเมืองโทเวส่วนต่อขยายและ M6 วงแหวนตะวันตกเพื่อให้การเดินทางจากทุกภูมิภาคสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกรมทางหลวงเร่งรัดงานส่วนที่เหลือเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีตลอดสายระยะทาง196กิโลเมตร24ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่2570ก่อนเข้าสู่การทดสอบระบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งคนไทยหลายภาคส่วนก็ประดึกกำลังกันไปให้การช่วยเหลือนะคะค่ะโดยจังหวัดน่านนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามมีวัดสวยๆมากมายนะคะค่ะแล้วก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นธรรมชาติยังงดงามอยู่นะคะเมื่อมีการฟื้นฟูแล้วจังหวัดน่านก็จะกลับมาสวยดังเดิมค่ะช่วงนี้เรามีเสียงเพลงมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพลงน่านนะสิขับร้องโดยคุณสุบุญเลี้ยงค่ะ

ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะในปี2569จะเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569ชิง1ล้านสิทธิ์นะคะค่ะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนะคะที่รัฐบาลนะคะโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้แย้มออกมาว่าก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วเหลือเคาะหลักเกณฑ์นะคะท่านผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมเลย1ตุลาคมนี้นะคะแหมย้ำบ่อยๆเลยนะคะค่ะแล้วไปเที่ยวกันนะคะค่ะซึ่งจะพร้อมใช้งานในเดือนธันวาคม2569นะคะ1ล้านสิทธิ์นะคะจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์นะคะค่ะเตรียมพร้อมกันเลยนะคะ1ตุลาคมนี้นะคะจะเปิดลงทะเบียนค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะมาที่ข่าว IOC กันบ้างนะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยจึงได้นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะค่ะสำหรับข่าว IOC ประจำสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่17-20สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโรคที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญ

ได้แก่ดึงทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกัน 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะค่ะเนื่องจากว่าทางประเทศออสเตรเลียเองนั้นเขาก็มีความสามารถในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรการลงทุนนะคะค่ะซึ่งเราสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมืออย่างที่บอกเอาไว้ว่ามีสาขาด้านเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นนะคะโดย Thailand Fast Passซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราค่ะก็ถือได้ว่าการไปเยือนประเทศออสเตรเลียครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นประสบความสำเร็จมากๆนะคะโดยสำหรับการท่องเที่ยวในปี2568ที่ผ่านมานั้นมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 800,000 คนนะคะสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นและมีพลวัตระหว่าง2ประเทศอีกทั้งขอบคุณรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยนะคะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งงานซิดนีย์ลูน่าเวสติวัลและการจัดงาน Thailand Grand Festival โดยสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะก็เป็นการต่อยอดนะคะในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียนะคะให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ค่ะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นประเด็นที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ433ล้านเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและก็แจ้งเตือนภัยนะคะค่ะใน7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้มีการสื่อสารที่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งชีวิตด้วยนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยทุกชีวิตมีคุณค่านะคะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆอย่างเช่นการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนยาเสพติดการอพยพของประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะค่ะก็มีการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,690 ท่านผู้ฟังคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมเร่งด่วน3อย่างด้วยกันคือ1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งในวงเงิน361ล้าน 21,218 บาทค่ะและการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอีก143แห่งด้วยวงเงิน22ล้าน 880,000 บาท
พื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา 3. การปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีในวงเงิน49,618,050 บาทนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยนะคะค่ะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีบังเกอร์และหลุมหลบภัยเป็นสถานที่หลบภัยในกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชลบในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็เสริมสร้างระบบการสื่อสารของภาครัฐในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชายแดนไทยกัมพูชา7 จังหวัดได้อย่างทั่วถึงและถูกต้องนะคะ

จังหวัดระยองขอเชิญร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0614398988หรือผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งปั่นเพื่อป้องกันอัมพาตไปพร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้ฟังคะที่จังหวัดระยองนะคะจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค76จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและเยาวชนค่ะโดยนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2569ณโรงเรียนระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยองเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางชนินันท์วงศ์ไตรรัตน์ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองนางสิโรรัตน์เวหนในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองประธานผู้ประสานงานภาค16สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการภาค16คณะกรรมการมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยองคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเมืองระยองเข้าร่วมนะคะนายไตรภพกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับหน่วยงานและองค์กรในจังหวัดระยองทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดระยองประธานแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดสำหรับโรงเรียนระยองปัญญานุกูลนั้นนายไตรภพกล่าวว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในปี2566ได้เดินทางมายังโรงเรียนและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาจึงจัดหาถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน10ใบมาสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่โรงเรียนจากนั้นมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดูแลให้เยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมค่ะ

ู้ฟังที่จะซื้อรถมือ2นะคะต้องรู้4กรณีบอกเลิกสัญญาได้ร้านจะต้องคืนเงินภายใน15วันนะคะท่านที่กำลังจะซื้อรถมือ2หรือรถยนต์ไฟฟ้ามือ2อย่าดูแค่ราคาและสภาพรถเพราะฉลากหลักฐานการรับเงินและสัญญาคือ3เรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบก่อนจ่ายเงินนะคะโดยเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบได้ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยเน้นการตรวจฉลากหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วนะคะใน4กรณีที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามข้อมูลที่สคบระบุก็คือ 1. ร้านปรับราคารถสูงขึ้นจากที่ตกลงกันไว้ 2. ร้านไม่ส่งมอบรถภายในเวลาที่กำหนด 3. รถที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่ตรงกับสัญญารวมถึงระยะทางที่ใช้แล้วไม่ตรง 4. ไม่สามารถโอนทะเบียนเป็นชื่อผู้ซื้อได้นะคะเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามกรณีดังกล่าวร้านจะต้องคืนเงินและสิ่งที่รับไว้ทั้งหมดภายใน15วันและห้ามเขียนสัญญาลิฟเงินผู้ซื้อเว้นแต่ผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองก่อนซื้อรถมือ2อย่าลืมเช็คดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านอ่านฉลากบนตัวรถและเทียบข้อมูลกับเล่มทะเบียนโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่ทดลองขับรถอ่านสัญญาให้ครบก่อนลงนามจ่ายเงินทุกครั้งต้องได้รับหลักฐานการรับเงินสำหรับฉลากรถยนต์ใช้แล้วกำหนดให้แสดงข้อมูล18รายการอย่างเช่นยี่ห้อรุ่นปีผลิตเลขทะเบียนเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์ระยะทางที่ใช้แล้วลำดับเจ้าของประวัติการชนไฟไหม้น้ำท่วมภาระผูกพันการรับประกันและราคาโดยหากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วต้องเพิ่มข้อมูลอีก4รายการได้แก่ประเภทรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะหน้าที่ประวัติศาสตร์ในเน่คว้าโกลเด้นบัตเซอร์จากรายการระดับโลก AGT ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์จริงๆค่ะเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนเน่รอยัลนะคะหรือแพรวรัติการอํารอยมือกีตาร์และนักร้องวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบออดิชั่นและเข้าสู่รอบไรท์โชว์ได้สำเร็จนะคะค่ะเป็นการแข่งขันเข้ารอบสุดท้ายของรายการระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent Season 21นะคะค่ะโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะ2569เวลา7นาฬิกาวันนี้นะคะค่ะแต่ว่าตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาของประเทศสหรัฐอเมริกาการแข่งขันรอบนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากว่าต้องเผชิญฝีมือกับ11ศิลปินในรอบเดียวกันความท้าทายจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การมัดใจคณะกรรมการแต่เป็นการดึงดูดสายตาและชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วโลกเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะซึ่งน้องเนเน่นั้นปรากฏตัวบนเวทีนะคะทำให้คนไทยขนลุกเลยเนเน่พลิกลุกตัวเองโชว์พลังเสียงร้องและโซโล่กีตาร์ได้อย่างลงตัวในเพลง Back Home Sun ของวง Sound Garden นะคะและวินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เมลบีได้กดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เจ้าตัวทะลุผ่านเข้ารอบชิง22กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเรียกว่าแฟนๆชาวไทยได้เฮกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ส่งกำลังใจต่อให้น้องเนเน่นะคะค่ะที่จะเข้าชิงในวันที่22กันยายนนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของการเดินโดยแพทย์ฮาร์วาร์ดได้เผยเคล็ดลับเดินวันละ20นาทีเกราะป้องกันสมองเสื่อมที่ทำได้ทันทีนะคะงานวิจัยของแพทย์ฮาร์วาร์ดแนะวิธีการป้องกันสมองเสื่อมด้วยการขยับร่างกายเพียงวันละ 3,000 ถึง 5,000 ก้าวโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นมีอไมรอยด์สะสมก็มีแนวโน้มช่วยชะลอการเสื่อมของสมองได้ค่ะนายแพทย์เจสมีชัตวานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดนะคะฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลได้เปิดเผยกิจวัตรประจำวันที่เขาทำทุกบ่ายเพื่อดูแลสมองของตัวเองนั่นคือการลุกจากโต๊ะทำงานเดินออกจากออฟฟิศไปซื้อกาแฟเป็นระยะทางประมาณ2ไมล์หรือราว20นาทีโดยนายแพทย์เจสมีลชี้ว่านี่คือยาที่ดีสำหรับสมองโดยอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายแต่เป็นกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองด้วยนะคะค่ะผู้ที่เดินวันละ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวมีโอกาสที่จะมีสุขภาพสมองโดยรวมดีกว่าและมีการสะสมของโปรตีนเทานะคะค่ะซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์และอาการหลงลืมน้อยกว่าคนที่นั่งติดที่หรือเคลื่อนไหวน้อยนะคะอย่างที่2ก็คือเพียงการเดินเล็กๆน้อยๆเพียงวันละ 3,000 ก้าวต่อวันหรือประมาณ2กิโลเมตรโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นมีการสะสมของโปรตีนอไมรอยด์ก็ยังมีแนวโน้มช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะหมอจัสมินย้ำว่าการป้องกันอัลไซเมอร์ไม่ได้แปลว่าต้องไปวิ่งมาราธอนเพียงแค่การขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลและงานวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้สมองของคุณเองนะคะจริงค่ะการเดินนี่ดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นการขยับร่างกายนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยค่ะท่านอาจจะเปิดวิทยุฟังด้วยแล้วก็เดินไปด้วยก็ได้หรือว่าในระหว่างที่ฟังวิทยุนี้ท่านก็อาจจะแกว่งมือไปด้วยยืนแกว่งมือนะคะออกกำลังกายยกมือขึ้นยกมือลงอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือรักครั้งธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแมงทำใจให้แจ่มแจ้ง
ยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกข์จากความจริงอย่าทุกข์จากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพาต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังนะคะค่ะฝากดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะวันนี้ขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามรับฟังกันนะคะค่ะทีมงานสวทระยองขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน4แสนล้านบาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน2แสนล้านบาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก2แสนล้านบาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน2แสนล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก2แสนล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว ดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ60ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกันน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจริงอาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพร่มมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฝื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฝื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่สารกลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควร ครองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30

0: ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพีระนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับในช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับ FM 92.5 MHz นะครับคุณเดชาธรขอพานะคุณอัครเดชคำพีระนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะผมนำรายการเมื่อเช้ามาให้ฟังกันเบาๆนะฮะใครฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าหลายคนทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่แน่ใจว่า Facebook จะปิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฟซไปใครฟังเมื่อเช้านะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับนักกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตนะครับเข้ารอบชิงนะอเมริกาก็ชาเลนจ์2026นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเช้าได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะฮะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะรอบไฟนอลโอ้โหเมื่อเช้านี่ร้องเพลงแบ็คโฮซันของวงซาวการ์เด้นครับโอ้โหโชว์ฝีมือทั้งเสียงร้องที่เป็นบอลลัดนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ร็อกนะฮะวงเนี่ยซาวการ์เด้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นแคลอัลเทอร์เนทีฟยุค90ยุคผมนะฮะน้องเนี่ยนี่เอามาในสไตล์ของตัวเองนะเมื่อเช้าขออนุญาตเลยนะฮะทางด้านของอเมริกันก็อตชาเลนจ์ครับผมว่าหลายคนได้แชร์ได้พูดคุยได้ฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เราย่านะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะเธอสวมชุดที่มีลายไทยอยู่ที่กระโปรงด้วยนะฮะผ้าไทยและเสียงลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยร็อกนะร็อกฮาร์ดร็อกเลยแหละนะฮะนี่ผมไม่ฟังกันเช้าเช้านะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายหลายคนในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องของเธอนะครับนะฮะนี่ก็ให้ฟังกันในช่วงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละจบแล้วเดี๋ยวกลัวเพจจับไล่นะเราให้ฟังกันเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ในรอบต่อไปของเธอนะรอบไฟนอลวันที่22กันยายนนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตามเวลาในไทยก็คือบ่ายวันเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในเช้าวันที่24กันยายนนะเจอที่แบบเธอที่เล่นปั๊บนี่ทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่งกัน3คน4คนนี่แหละนะโอ้โหบอกว่าเธอหน้าได้แอคติ้งได้อะไรได้หมดนะสุดท้ายก็นะกดปุ่มนะโกลเด้นบัสเซอร์ครับเมลบีนะคนที่จำได้ว่าเมลบีเป็นสไปโกนะชื่นชมเลยนะโอ้โหไม่ว่าแค่แนวเพลงที่ตัวเองอินมากนะครับแต่ว่าฝีมือของเธอนั้นสะกดใจเธอจนต้องกดกดปุ่มทองให้เราเชียร์รอบต่อไป23กันยายนนะครับใครที่อยากจะดูว่าเธอเล่นอย่างไรนะครับกดดูใน YouTube นะครับช่องของAmerican Got Talent นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มีดิงสเตเดียมนะครับเอเชียนคัพเอเชียนนะขออภัยนะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศที่มีดิงสเตเดียมไทยกับเวียดนามนะไทยไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมนะครับรอบชิง รอบชิงชนะเลิศของอาเซียนนะซึ่งการแข่งรายการนี้เราแพ้มา0-2นะครับในนัดแรกที่บ้านเราเจอกับเวียดนามวันนี้นะฮะความหวังของเรายังมีนะไม่ได้หมดหวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะลำบากนิดนึงนะหนักนิดนึงแต่ว่านะนักเตะของเรา11คนผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นหมายเลข12กองเชียร์นะที่สนามของมีดินสเตเดียมที่ไปเชียร์และก็ที่ไทยนะครับผมว่าเชียร์กันนะเต็มที่เพื่อให้ไทยกลับมานะครับค่ำคืนนี้20นาฬิกานะครับนะผู้เล่นของไทยนะประกาศรายชื่อนะครับอันโทนิอัสซันนะครับส่งใครบ้างล่ะนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนตัวนะเอาชัดชัยบุตรพรมนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ณัฐพงษ์สาริยาเอ็มมานูเอลทอมเบียเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมคักคณะคำยกยศกรบุรพาวาฤชูทองอูเซมาเที่ยงธรรมนะครับธีรศักดิ์เผยพี่หมายนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนนี่คือผู้เล่นของเราชุดใหญ่นะในการเจอกับทางของเวียดนามในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายแค่โหลดนะครับ True Vision Now ให้ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดระบบมีปัญหานะครับเชื่อทาง True ก็จะเปิดช่อง YouTube ของ True Vision Now ให้ชมอีกเช่นเดียวกันนะครับนะเชียร์นะครับ ถึงแม้ว่าจะตาม02นะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะสู้ผมก็เชื่อว่ามีช่องทางในการสู้ในการที่จะชนะเวียดนามนัดนั้นในบ้านเราบุกมากกว่าจริงนะครับบุกมากกว่านะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนะแพทริกนะครับลูกครึ่งเวียดนามเชโกเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดซุปเปอร์เซฟจริงๆนะครับทั้งเซฟแล้วเซฟอีกนะเพียงแต่ว่าเราบุกเพลินไปหน่อยนะครับโต้กลับมาปั๊บเนี่ยทางกองหลังเราเติมสูงลงมาไม่ทันนะครับนะเราก็เสียประตูนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจริงๆอยากจะให้ทายผลแหละผมมีวิทยุนะวิทยุเป็นลำโพงน่ารักเลยน่าเชียร์เป็นของคิตตี้นะฟังวิทยุได้นะแต่ว่าวิทยุที่ไม่มีหน้าปัดนะกดปุ่ม ที่ข้างกล่องนะกลัวคุณผู้ฟังจะใช้กันยากนะใส่ USB ได้เป็นไฟฉายได้นะครับแต่กลัวคุณผู้ฟังจะใช้ยากนะเพราะว่ากดเมนูซ้ายขวาต่างๆเนี่ยมันก็จะหาเครื่องอัตโนมัติล็อกเครื่องอัตโนมัติประมาณนี้ไม่มีหน้าปัดนะครับก็กลัวว่าพอได้ไปอย่าไปเอาไปไฟฉายนะหรือจะเสียบ USB นะก็ถามคุณฟังอยากได้ก็ค่อยทักกันมานะครับนะว่าจะเล่นเกมนะครับนะคุณฟังครับวันนี้เนี่ยมีสถิตินะที่บอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเราสู้ก็มีรูชนะนะสนามมีเลียงสเตเดียมมาเล่าให้ฟังนะสนามแห่งนี้เนี่ยเคยใช้ซีเกมผมจำได้อยู่เคยไปนะไม่ว่าจะเป็นซีเกม2003ที่ผมเคยไปนะซีเกมครั้งที่22เนี่ยความจุ 40,000 ที่นั่งนะสนามนี้เราเคยได้แชมป์นะแชมป์ซีเกมมีดิงเนี่ยนะเราทีมช้างศึกของไทยเล่นสนามที่นี่7นัดนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเราไม่เคยแพ้นะฮะนี่แหละสถิติมีไว้นะว่าเราไม่เคยแพ้สนามนี้นะ7นัดชนะ3เสมอ4ยิง11ประตูเสีย6ประตูอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับเมื่อปี2024เราบุกไปชนะ2-1นะครับนะนี่แหละที่ผมบอกว่าสถิติศักดิ์ศรีเรามีอยู่เราเคยบุกไปชนะเขาคว้าแชมป์ที่นั่นด้วยแน่นอนแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะนะครับได้สู้กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะวันนี้ถ่ายทอดสดและแถลงข่าวการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกม2026นะครับชวนคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันมากมายนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจริต ขอไปนะครับคุณจริตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปิชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากกท.มากันเยอะนะครับส่วนฝั่งกองทุนเนี่ยก็จะมีคุณธนุเกียรติจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารของช่องทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AIS นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะทาง NBT นะครับผอ.ที่ NBT ไปด้วยนะแล้วก็ทางวัน31นะหลายๆช่อง PPTV นะที่ถ่ายทอดสดนะก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับนายสุรศักดิ์ปัญจเรวรกุลบอกว่านะครับบอกว่ากกท.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาและก็หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบุคลากรตลอดจนดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนนะครับขอเชิญคนไทยร่วมกันส่งกำลังใจและก็เชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันรายการนี้นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะกกท.มีภารกิจสำคัญหลายส่วนนะในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรในการถ่ายทอดสด เพื่อให้คนไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้นะได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญมากกว่ามากกรรมกีฬานะครับจัดแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชวนของชาวไทยนะครับแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนอกจากนี้นะในงานแถลงข่าวก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับนะที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวกุลวุฒิวิทยสารที่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่อยู่ในฐานะตัวเต็งนะครับแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมนะก็เป็นกีฬาที่อยากจะสร้างผลงานให้ดีมองถึงเกมต่อเกมบิลพลุพลบุญสอนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะจะทำให้ดีที่สุดนะได้โค้ชจากสหรัฐอเมริกาทำให้สถิติดีขึ้นนะครับส่วนบีจันแจ่มสวนเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็บอกว่าการแข่งขันรายการนี้นะครับเราได้ซ้อมจากนักมวยต่างชาติมาหลายคนนะมั่นใจจะคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับน้องบัวจินนิพาสุเอตบุตรครับนักเทเบิลเทนนิสนะครับบอกว่าทั้งหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวจะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับทางด้านของต้นน้ำตันกีมูนนะครับทางด้านของอิซี่อิซาเบลเฟฮิกนะครับนักกีฬาโต้คลื่นนะก็มาแถลงข่าวด้วยก็มีความมั่นใจนะจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องลูกชายของคุณเมธินีกิ่งพยมนะครับน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมเชลฟเฟลนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็บอกจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องเอสทีวริศยาสุกเกษมวันนี้นะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดบอกว่าตอนนี้มีความมั่นใจและไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องนาตาลีนาคประเสริฐครับนักกีฬาพาดเดิลนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมด้วยนะก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ออสเตรเลียซ้อมที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งมีคลื่นคล้ายๆกันที่ไดจิญี่ปุ่นนะบอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติพาราอาเซียนพาราเกมด้วยนะเอเชียนพาราเกมนะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยก็มาแถลงข่าวด้วยพี่แววสายสุรีจนะนะครับก็ลงแข่งขัน9อีเวนต์นะครับรายการนี้จะคว้ากี่เหรียญเธอเป็นตัวเต็งนะครับในวีลแชร์ฟันดาโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาพาราแบดมินตันนะครับลูกรุ่นไทยนิยมเทเบิลเทนนิสนะนี่ก็เทเบิลเทนนิสก็เป็นประเภทตัวเต็งเหรียญทองนะก็หลายๆคนนะครับก็มาแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอย่างเทนนิสนะครับอย่างบูมกสิริสำเร็จนะมีนาตาลีนาคประเสริฐหลายๆคนนะก็มาสร้างแคมเปญด้วยนะมากกว่ามากกรรมกีฬาภายใต้แนวคิดทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครนะผ่านผ้าแฟชั่นแนวสุดพิเศษนะนะครับแล้วก็ลงในนิตยสาร Harper Bazaar นะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายฐานการรับชมสู่คนรุ่นใหม่นะครับการแข่งขันรายการเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับถ่ายทอดสด10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7นะครับ9 M Court นะวัน31 Mono Max Sport 29นะครับทีวีนะครับไทยรัฐทีวี32นี่นะแล้วก็ PPTV 36นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม OTT นะครับผ่าน AIS Play นะครับวันนี้ผู้บริหารของ AIS Play ก็มาแถลงข่าวกันด้วยนะครับผ่านกล่อง AIS Play Box นะครับ AIS นี่เขาดูทุกสนามเลยนะส่งผ่านเข้าชมนะก็ไม่ให้คนไทยตกนะตกขอบที่ไม่ได้ดูนะนะก็ได้ดูกันทุกคนแหละไม่พลาดนะครับซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยายนนี้เนี่ยนะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิด4ตุลาคมนี้นอกจากทางด้านของ AISP และ NBT ของเรานะวันนี้ผอ.นกหวีดนะไปแถลงข่าวด้วยนะ NBT นะถ่ายทอดสด T-Sport 7นะแล้วก็ PPTV ร่วมถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับนะ16ถึง24ตุลาคมนะผ่าน AISP ทุกช่องทางนะก็ติดตามได้นะข่าวสารเรื่องของเอเชียนเกมนอกจากFacebook ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะซัดไทยแลนด์สปอร์ตเนชั่นสเตเดียมนะครับหรือว่าทางด้านของStandard Sport หรือว่าทางด้านของช่องทางของ AIS หรือว่า ขอไม่ได้หรือว่าข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมเชื่อว่าทุกคนนะอยากให้ไทยนะทุกคนอยากให้ไทยได้ประสบความสำเร็จนะในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับผมว่าหลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีนะนะครับใครที่เป็นมือถือนะส่วนใหญ่ก็ติดมือถือมากกว่าติดตามข่าวสารทางเอสเพลย์นะครับนะก็ต้องประชาสัมพันธ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดนะฮะคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอเจนต์เมนเอเอสนะครับก็ยืนยันนะเอเอสเนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องของกีฬาให้ชมกันนะครับนะส่วนช่องทางอื่นที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับ ช่องทางของโมโนไทยรัฐทีวีนะฮะก็ติดตามกันนะครับเจอผอ.นกหวีดนะผอ.ทัศยพรดวงแก้วนะบอกว่า NBT เขาถ่ายทอดสดนะภาพเราก็คมชัดเช่นเดียวกันรอติดตามนะ NBT ตอนนี้มีกีฬาข่าวกีฬาเราเยอะสุดนะนี่กล้าบอกเลยนะครับช่องอื่นๆเนี่ยไม่กล้าไปว่าเขานะตอนนี้ช่องกีฬานะกีฬามีน้อยลงคุณฟังนะหลายๆช่องเนี่ยไม่ค่อยเน้นกีฬาแต่ว่ากีฬาภาคกีฬาของ NBT เนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับช่วงเช้าเป็นชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยกีฬา NBT ช่วงบ่ายได้เยอะสุดนะนะครับก็ข่าวกีฬาเอเชียนเกมของ NBT นะครับ NBT 2HD นะฮะผอ.นกหวีดผอ.ทัศยาพรดวงแก้วนะบอกว่าแน่นอนนะเอเชียนเกมของเราไม่ตกขบวนแน่นอนนะติดตามข่าวสารได้นะเรามีทีมข่าวที่ไปที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทีมข่าวที่สแตนบายอยู่ที่นี่นะนะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะในการแถลงข่าวถ้าสดการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพาราเกมนะครับก็ไปดูเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาสมาคมต่างๆนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดงาน Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะครับวันที่2แล้วนะครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีด้านของเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณพลบศรีไพวันนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวมี8สมาคมกีฬานะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณรวิศวัฒนียกุลผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบินนะจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะครับคุณสกลวรรณพงศ์จากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยส่งทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็สมศักดิ์การจนาคารนะผู้จัดการทีมเข้าร่วมนะครับบาสเกตบอลส่งโค้ชโสพลพินิจพัชรเลิศนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยส่งคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเข้ามานะครับซึ่งหลายๆสมาคมก็บอกถึงความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ตั้งความหวังนะครับโดย8สมาคมกีฬาวันนี้นะตั้งความหวังรวมแล้วคือ1เหรียญทองจากกอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะส่วนพาเดลนะเข้ารอบลึกที่สุดยิงธนูหวังเหรียญใดเหรียญ1นะครับส่วนเทเบิลเทนนิสหวังผลงานเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยจีนเขาเก่งนะจีนเขาเก่งนะครับยิงเป้าบินขอเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกนะครับยิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันในปืนสั้นชายนะฮะบาสเกตบอลหวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3 นะครับยกน้ำหนักนี่ตัวเต็งของไทยเลยแหละครับบอกว่าหวังถึง 2-3 เหรียญในยกชุดใหญ่ไปเลยนะนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าของสถิติโลกไปเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นหวัง 2-3 เหรียญทองนะครับเป้าหมายนะ16สมาคมนะตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วอยู่ที่4เหรียญทองนะครับมีเดอะเพลสครั้งต่อไปมีเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับรอบที่3วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็จะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟบอลเบสบอลและซอฟเทนนิสนะครับส่วน e-sport นะสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะก็เปิดตัวนักกีฬานะ29นักกีฬาเข้าแข่งขันรายการนี้นะคุณสติโลทองนะนายกสมาคมกีฬา e-sport ของไทยนะก็บอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นเพชรแม่งามของไทยนะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมนะสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรื่องของทีมอีสปอร์ตนะฮะมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิใจแล้วก็เหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนนะอีสปอร์ตเราก็ไม่น้อยหน้าในเอเชียนะครับคุณผู้ฟังระดับแชมป์โลกอ่ะเล่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เหรียญถือว่าผิดพลาดเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะในช่วงเช้าที่ผ่านมานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชิลีไทยเปรูและเวียดนามนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแชมป์ที่1รองแชมป์ที่2เข้ารอบแล้วก็ที่3ดีที่สุด2ใน3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเราตัดผู้เล่น2คนนะที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกุลิศราลิมปวณิชเนี่ยตัวเก่งของทีมเลยนะร่างกายไม่สมบูรณ์นะถอนตัวแล้วก็พิชรพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็ทางโค้ชนะได้เรียกทางด้านของอาชิรยา ยิ่งสกุลนะครับกับทางด้านของมานิตาน้อยเวทนะเข้ามาแทนนะครับก็ได้นักกีฬาครบ29คนมาทดสอบทางร่างกายนะครับวัดชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงนะทางด้านของอินบอดี้นะคอมเพรสชั่นนี่นะการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทดสอบความแข็งแกร่งสปีดความเร็วความทนทานความคล่องแคล่วว่องไวความฟิตของร่างกายและทดสอบทางด้านของจิตวิทยานะครับซึ่งนักกีฬาของเราจาก29คนนะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่11กันยายนนะครับเราเจอกับญี่ปุ่นก่อนและเปิดหัว14กันยายนก็เจอญี่ปุ่นแล้วงานหนักนะ 17:30 นะฮะ17กันยายนนะเจอกับชนิดไทเป 14:00 นนะแล้วก็21กันยายนเจอกับเวียดนามนะ 17:30 นาทีก็ต้องมีแต้มอย่างน้อยชนะ1อ่ะนะชนะ1นัดอ่ะถึงจะได้มีโอกาสเข้ารอบนะนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวซ้อมอยู่เต็มที่นะนะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องพักแนนทัดดาวนึกแจ้งนะเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะในนัดที่ชนะคาซัคสถานนะสามตัวเซ็นเนี่ยทางด้านของแนนทัดดาวนี่ไม่ได้ลงนะแล้วมีปัญหาบาดเจ็บนะบอกว่ากว่าจะหายน็อกเอาท์เนี่ยทันหรือเปล่าอาจจะได้พักนะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะกลับมานะอาจจะเจอเกาหลีหรือเปล่าในรอบต่อไปก็รอดูนะแต่ตอนนี้เราก็ยังซ้อมหนักนะคนออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราจะรอผลไปทางการว่าเราเจอใครนะต้องรอดูนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะว่าจีนกับชนิดไทเปผลจะเป็นอย่างไรนะเพื่อจัดอันดับนะแล้วก็การแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย 27-28 สิงหาคมนะเราจะได้ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะปทุมธานีจัดการขันแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับ 4-13 กันยายนนี้นะครับสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับก็วันนี้ได้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่สนามแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านของคุณสาครอัมพินนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีนะคุณสาครคุณสาสินติสวนนท์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะคุณจำลองเงินยัวนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีและพลอากาศตรีทอธงธรรมชูโชตนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณสาครนะก็คุณสาครอัมพินนะครับนายกตอนนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดการแถลงข่าวความคืบหน้าและก็ทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีทศพลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนผู้บริหารในจังหวัดมาร่วมขับเคลื่อนกีฬาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งปทุมธานีก็ได้ยกเอาแบดมินตันนะมาเป็นกีฬาที่สำคัญนะเนื่องจากหลายๆคนชื่นชมและติดตามแบดมินตันแล้วก็ตอนนี้แบดมินตันได้ความนิยมมากมายในหลายกลุ่มนะทั้งประเทศรวมถึงปทุมธานีนะแล้วก็ปทุมธานีก็ตั้งเป้าหมุดหมายว่าปทุมธานีจะมีสนามแบดมินตันที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งปทุมธานีนอกจากแบดมินตันแล้วนะก็ยังมีการสนับสนุนทั้ง88ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลวิ่งจักรยานนะสนับสนุนเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับให้มาหันมารักสุขภาพเล่นกีฬานะถือว่ากีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับส่วนการแข่งขันนะครับแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีกนะครับแข่งขัน 4-6 แล้วก็ 12-13 กันยายนนะครับณสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะแบบรุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระบบการแข่งขันก็มีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะรุ่นประชาชนในพื้นที่นะสมัครกันได้นะครับก็ไปติดตามกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแบ่งเกรดตามฝีมือตามระดับด้วยนะครับก็ติดตามทางจังหวัดปทุมธานีนะสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะก็จะแข่งขันรวมถึงเรื่องของสนใจแข่งขันได้ไปเชียร์ก็ได้ด้วยฟรีนะฮะสนามแห่งนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับ 20:00 นฟังข่าวแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหักการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสพลสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19:00 น.พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถ และงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่า ทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัด

0: ฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
1: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
0: ทางนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ Hashtag มากกว่ามหากรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
2: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพานพบประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ e-football PC และ e-football mobileประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตสีโล
6: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดี

0: เข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตาม

ที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผลาออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผดกล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศัยบางยืนปรบมือโหดร้องบางจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท้ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระไคร้ร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับของเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผมเขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉาน
ผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่งมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฝากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่ใส่หน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงใช่หนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนและก็ไม่อยากจะเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นแม้ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเข้าในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปมปลามเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่ลงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ.2535หรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพลาดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและก็ทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะแม่กลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งที่แรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมานี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกี่เวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
11: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์ทเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกันวันพุธกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในรายการสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวจากภูมิปัญญาไทยเรียกว่าเป็น GI ค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งได้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณนวรีอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะวันนี้สาระสารพันค่ะจะนำเสนอในเรื่องราวของผ้าที่นำมาตัดนะคะสำหรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะโดยทางด้านของนางอรมนท่านได้กล่าวนะคะว่าเป็นผ้าค่ะเนื้อครามจากสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครถือว่าเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนั้นได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ผลิตจากใบครามพันฟักตรงหรือฟักงอค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและการแช่หมักครามทำให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพดีมีลักษณะเหนียวหนืดข้นสีน้ำเงินเข้มเป็นเงามันวาวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของครามสีไม่ตกและไม่ซีดจางง่ายค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าย้อมครามขณะที่ผ้าครามธรรมชาติสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2549เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามตามธรรมชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มที่มีความมันวาวไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวนี้ทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่นะคะที่มีคุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มผ้าทอช่างย้อมค่ะไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าครามนั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเรียกว่าช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตค่ะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GI มาออกแบบรวมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของทัพนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามที่อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่โอ้มีฝีมือจนได้ก้าวสู่ทางด้านของสินค้า GI สำหรับจังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอกันในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ทางด้านของกรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการแหล่งโบราณคดีบ้านดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดแสดงหลักฐานแหล่งฝังศพอายุนับ2,100 ปีเตรียมที่จะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยโดยนางสาว
สวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนยายทองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีที่พระที่นั่งราชธรรมสถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในครั้งที่ไปเปิดพิธีนะคะในครั้งนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองค่ะที่พบหลักฐานที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำล้ำค่าแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีราว1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวในส่วนของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคาบสมุทรรวมถึงหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของไทยการนำโบราณวัตถุศิลปะจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรีในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยสำหรับแหล่งโบราณคดีดอนยายทองถือว่าเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและสถานะทางสังคมของชุมชนในอดีตติดต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างชุมชนในแผ่นดินและชุมชนอื่นในภูมิภาคเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียและจีนตอนใต้ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ระหว่างในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ณพระตำหนักสันถาคารสถานในภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำมาวันนี้นะคะในช่วงหน้าสำหรับสาระสารพันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวของการเตือนภัยโรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะเรามีเรื่องราวสาระในการเตือนภัยโรคระบาดในฤดูฝนกันโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยและโดยรอบนะคะบางสถานที่ก็เป็นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากเลยมาดูกันนะคะ4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้าง1ค่ะโรคไข้เลือดออกโดยมียุงเป็นพาหนะนะคะเราก็ทราบกันดียุงลายก็ดูแลสถานที่ถึงแม้ในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็ต้องมีเรื่องของการกางมุ้งกางปูเสือสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ยุงนั้นเข้ามากัดเรานะในช่วงที่อาจจะเจอสภาวะน้ำท่วมขังแบบนี้2ค่ะโรคฉี่หนูและโซสไปโรซิสนะคะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังเวลาเราจะไปเดินรุยแหล่งน้ำที่มีการท่วมขังรองเท้าบูทค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้รองเท้าบูทถ้าจะให้ดีปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังสัตว์ที่มีพิษด้วยจะมากัดเรานะแล้วก็คือมีรองเท้าบูทที่สวมใส่ยาวมาถึงหัวเข่าเราอันนั้นปลอดภัยมากๆเลยแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยนะเราควรที่จะเคาะก่อนนะเคาะที่จะตรวจสอบดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะนั่นคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน3ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อันนี้ระหว่างระบาดทางระบบทางเดินหายใจเด็กๆเป็นกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่หลายคนก็เป็นทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโรคที่4ค่ะโรคมือเท้าปากภัยเงียบในเด็กเล็กโอ้โหบางสถานที่บางโรงเรียนเจอแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนกันเป็นอาทิตย์เด็กๆเราอดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเวลาเล่นกันก็จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็ต้องดูแลกันเฝ้าระวังกันในช่วงนี้คือจำง่ายๆนะคะมีเรื่องราวของหลัก3ปอที่จะรับมือในช่วงของหน้าฝนมาฝากกันด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3ปอรับมือหน้าฝนคือปอแรกค่ะปกป้องนะฮะปอแรกนี่ปกป้องคือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปอที่สองคือปลอดเชื้อค่ะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดบ่อยๆปอที่สามปราบยุงค่ะทำลายแหล่งน้ำขังรอบๆ บ้านของเรานะคะทุกๆสัปดาห์เชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนที่เราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะที่มาจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่นะคะก็รายการของเรานำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนปิดท้ายเบรกค่ะสำหรับช่วงที่2วันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเขาจัดกันค่ะในช่วงของเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าประสบความสำเร็จตลอดของการจัดงานทั้ง3วันมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกและไทยเราค่ะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ามหกรรมนวดไทยและ Wellness แห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาประสบความ
สำเร็จนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่มูลค่าเรื่องของการเจรจาภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยเงินสะพัด75,400,000 บาทความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของเวลเนสระดับโลกต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยค่ะในโอกาสต่อไปนี้นะคะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Global Wellness Summit นะคะ2026ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตรงนี้ถือเป็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับโลกในระดับแนวหน้าและถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องการลงทุนจากนานาประเทศด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนค่ะซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยรวมส่งต่อความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กป่วยโรคเลือดในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยค่ะหากพบว่าพ่อแม่นะคะเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะลูกนั้นเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ25โดยผู้ป่วยค่ะจะมีอาการตัวซีดเหลืองม้ามโตค่ะรวมถึงตับด้วยแต่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจเลือดคัดกรองทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะให้น้อยลงทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคร้อยละ23จึงถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งโรคเลือดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไขข้อกระดูกฝ่อโรคอีโมฟิเลียแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะและอีกร้อยละ77นั้นนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุตกเลือดหลังคลอดบุตรและเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะจึงร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาธรรมศาสตร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กค่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนั้นได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ค่ะฟิกซ์สเตชัน8แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตนสาขาบางแคบางกะปิงาวงวานและท่าพระค่ะศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตโดยรับบริจาคโลหิตณอาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิเศษเฉพาะผู้บริจาคโลหิตวันที่1กันยายนนั้นจะได้รับเสื้อยืดนะคะเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดพร้อมทั้งเชิญชวนแบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะอย่างเช่นของเล่นตุ๊กตาสมุดภาพวาดระบายสีอุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้วยค่ะชวนร่วมทำบุญการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: ก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัลเฮลท์ฟอรัม2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนากล่าว าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนฤมล อุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่าร้อยละ30ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม46ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสันติสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวสแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: พลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการจีกบยันพันธ์เนี่ยมันเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลลุงขาท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะตัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่สมัยก่อนเรียกเพลงว่าสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันก็มีครูมีครูเวชธรรมจมรมาดิทั้งกะสิ้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสิริยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะสำหรับครูพุ่มท่านเป็นปัญญาดนตรีไทยเดิมนะแต่ที่วงดนตรีไทยแล้วก็มาปรึกษาเลยว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีที่จะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟทไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วเมื่อจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอ้เสียงระดับเสียงเครื่องเสียงบ้างมีแต่ต้องมีแฟทมีชาร์ปบ้างแต่มาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่เพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจุนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาท่านว่าไว้อะไรนะ B major เลยนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3แฟลตค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: ถ้ามันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปได้มันจะได้เพียงแค่นี้แต่ต้นๆมันพอเข้าไปได้แล้วสัก 4-5 ห้องพอห้องที่7 8ก็จะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมฮะทีนี้ถ้าหาไปแล้วปรับซะหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลย
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดก็ระนาดมาปรับต้องการทุ้มเราทุ้มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อมาเราจุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปร
1: ับ
2: มาอย่างทุ้มเราจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาจะระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนคนนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองเราฮะเมื่อเราปั้นต้องจุน
2: ค่ะ
1: เราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนไปละใช่ไหมฮะเราก็จดกดคีย์เข้าไปนั่นจับคีย์ E flat เข้าไปหรืออันเนี้ยแต่แล้วก็หลายเสียงกันไปมีฟาตัวละที่ด้วยเล็กมีหัวไปก็ว่าไปแล้วก็จุนตามนั้นให้ก็ใช้เสียงกลองนี้

0: ใช่ไหมฮะอย่าพกขีมเข็มไม่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องเล็ดอย่างนี้อย่างนี้แล้วยังคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: คลุยเราทำเองได
1: ้เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยใช่ไหม
0: ครับเพลงไทยเดิมไม่เป็นไทยเดิมที่เราสมัยก่อน
1: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอาลาวกระแตมาทำ
0: ครับคนที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเพลงเอาหวังอะไรพวกนี้วันเฉลยอะไรนี่เข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
1: อย่างนี้พอทำเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทำเป็นโน้ตสากล
0: ก็ถ้า
1: แล้วสำหรับดนตรีไทยนะเขาก็ไม่ดูต้องดูโน้ตเลย
0: เขาไม่ต้องฮะเพราะเขาจำได้แล้วเดี๋ยวเราเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรไปก็เป็นเพลงของเขาอะของเราก็รู้สึกหมายถึงเราต้องเอาเขามาเอามา
1: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมคะในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยงงไหม
0: ครับก็มันไม่งงอะไรหรอกครับ
1: ดูตามโน้ต
0: ไปก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
1: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
0: ครับ
1: มันจะต้องมีสอด
0: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมาก
1: ค่ะ
0: แล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราจูงทำสองคนจูงทำใหญ
2: ่อ๋อค่ะ
1: ตอนนั้น
2: มีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี้
1: ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลน่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ภาย
1: เร
2: ือ
1: ครอบรักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: คำ
1: เยอะคือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นนะฮะวินัยร้องโอ้ขายจะไม่มีท่าเลยวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมแล้วที่นำ
1: ตอนนี้ผมเอาปีมอน
2: ปีมอน
1: คือตอนตรงรับอ่ะตอนรับ
2: ใช้
1: รับใช้ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางคน
2: เลย
1: มาจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน

ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุษปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังเขตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเดินหน้าพาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อได้เมื่อยามแรกรักโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณวรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเตือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อด้วยเพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่สองชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียานาเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สามวิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายทานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

นั่นคือเพลงริมฝั่งตานีริมแม่ปิงและริมสายธารท่านผู้ฟังครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาซึ่งมีน้ำเสียงและลีลาการขับร้องคล้ายๆกันมาร่วมกันขับร้องแบบประสานเสียงค่ะเราจะฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะเพลงแรกลองรักผลงานของคุณชัยนาศีละวันเพลงที่2ทะเลไม่เคยหลับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่ารัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและปิดท้ายด้วยเพลงรักจากใจเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแต่งเองนะคะทั้ง3เพลงนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงในชุด2จันทร์คืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอว่าด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของเขาเรียกว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัย4อันควรกับสมณะจะบริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟังจะมีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอานนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารทั้ง3อย่างคือกายวาจาและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ำลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกข์เป็นวิบากผู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตระสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตระเรื่องของฐานะสูตรและปิยชาติกาสูตรนำมาให้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอนาถวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ร่องสบงถือบาตรและชีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมาตาเพื่อพักกลางวัน สมัยนั้นพระราชาประเสนทิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกาบุญริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดประเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอำมาตย์ชื่อสิริวัฒน์แล้วตรัสว่าสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์อำมาตย์กราบทูลว่าใช่แล้วพระชก้านั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนท่านว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายผู้นั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนณที่สมควรกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์เราอยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะส่งไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอัจจิรบดีเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารสามประการพระนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอัจจิรบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเรื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไว้แล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระนนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรประชาเปอร์เซนต์ที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนบานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมาบพิตรกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมาบพิตรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจารที่มีโทษถวายพระพรท่านพระนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมาบพิตรกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่าง อย่างนั้นหรือท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปปิฏฐ์พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปปิฏฐ์กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์สมาจารใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระราชาประเสริฐที่กศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหยั่นหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปปิฏฐ์พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรตอนพระเจ้าประเสริฐที่กศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสริฐที่กศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าอานนท์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาสตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไว้เถิดท่านพระอนนท์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็แม่น้ำอาชีราวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาชีราวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกาผืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุจแม่น้ำล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระอานนท์โปรดรับผ้าปาหิติกาปืนนี้เถิดท่านพระอานนท์จึงได้รับผ้าปาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป Then King Pasendi of Kosala Say to Venerable Ananda พระนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประเสนที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกาปืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่ท้าวเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลพาหิติกะสูตรจบกันนะกัตละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบลกันนะกัตละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อทรายใกล้นครชื่ออุทัญญาก็ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่พระยุคลบาท ด้วยศีลเกล้าจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและเธอจงกราบทูลอย่างนี้ว่าในวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งอย่างนั้นก็พระกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระกินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาเสวยพระกริยาอาหารแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศีลกล้าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภักกินีโสมาและพระภักกินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักกินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภักกิ

คคาพาดน้อยพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระภักกินีโสมาและสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่กศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือพระเจ้าข้าชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นนิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตัวอาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรกระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิถุตปะมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชบังก็แต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตกล่าวไว้พระเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตมาตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกหาท่านบุรุษผู้นั้นรับสนองพระดำรัสแล้วได้ไปหาพราหมณ์สัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าประเสนทุโกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าประเสนทุโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรอาตมภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์วรรณแพทย์วรรณสูตรวรรณสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาบพิตรบรรดาวรรณสี่จำพวกนี้วรรณสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ลุกรับกราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรก็แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถาม

0: ความแปลกันในสัมปรายภพต่างหากก็ในวรรณะสี่พวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้ามหาปพิธก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจะได้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรบทที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาปพิธองค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียร5ประการนี้แหละก็ในวรรณะทั้ง4จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรถ้าวรรณะสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกตลอดกาลนานก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวรรณะทั้งสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเหล่านี้ก็ถ้าวันนะทั้งสี่นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการเหล่านี้แล้ววันนะสี่จุดพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันบ้างพระเจ้าข้ามหาปพิธยานมาภาพกล่าวถึงวันนะทั้งสี่จุดพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคที่ควรฝึกตามอันเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาปพิธพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสัตว์ผู้หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาปพิธส่วนสัตว์ผู้หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขายังไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วเ จะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมาประพิษข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใดนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเกียจคร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ได้บรรดาวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการและมีความเพียรเหมือนกันในวรรณะทั้งสี่นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะมหาบพิตรในข้อนี้อรหัตภาพกล่าวว่าวรรณะสี่จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นมหาบพิตรพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมหาบพิตรข้อนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันแลเดชอันใดถูกความเปลี่ยนย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเปลี่ยนในเดชนั้นอรหัตภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสตามอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระเจ้าข้ากระนั้นท่านพระนนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิสุทธพเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังนั้นท่านพระนนท์จึงกล่าวกับวิทูตปะเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อรหัตภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นควรอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรก็ ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนิรเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทำได้ท่านพระนนท์เจนบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสียนที่โกศลมีประมาณเท่าไรในที่ใดพระเจ้าประเสียนที่โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นท้าวเธอย่อมสามารถยังสมณพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนิรเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่เพราะนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะส่งให้เคลื่อนหรือส่งเนรเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเสนาบดีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าโคดิชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาแล้วพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรนั้นว่าพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะมิทูตพาเสนาบดีพระเจ้าข้ามิทูตพาเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าข้าก็ในขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนักหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้วเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระองค์ถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นนั้นข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้หม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดครั้นนั้นประชาประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปกันนะกัทละสูตรจบฐานะสูตรภิกษุทั้งหลายก็ฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย 4. ขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและ 5.ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่งห้าอย่างนี้แหละท่านสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกราบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะกันกล่ำกรวนผู้อามิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นผู้อามิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือพระประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆจะพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใส่ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกฤหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกฤหบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำกรวนถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกฤหบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีนั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ระเบิดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นด่านเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤหบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกฤหบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตถลสูตรฐานสูตรและบางส่วนของปิยชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์ หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิสมนัสพี่สายชนนิสังช่างเทคนิคค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้
1: นะคะที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมรค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะคะสำหรับเป้าหมายของพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะคะว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ 1. ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2. ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง 3. คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปลสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาควันทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 9ท่านบอกนะครับว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็คือ2,500,000รายคิดเป็น80%นะฮะแต่ท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็มีการยืนยันทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยจากตัวเลข9,000,000กว่ารายนะที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีการเข้ามายื่นทบทวนเสร็จแล้ว4,000,000กว่ารายด้วยกันนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณ5,000,000กว่ารายก็คือยังไม่มีมายื่นขอทบทวนสิทธิ์กันซึ่งกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะก็ขอย้นย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20 กันยายน 2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในอย่างเป็นทางการก็คือ30 กันยายน 2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: หนนาฬิกา20 นาทีนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจKA32 ของปอพอลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปอพอส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5เครื่อง5จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยบ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% แล้วอีกแค่20แต่อีกแค่ 20% เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆมีการพูดคุยกับแกนนำชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟิกซ์อิทเซ็นเตอร์หรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่า พี่ๆมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพนค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBDGC ก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับย้ำว่านะคะความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลท่านก็ชี้นะคะว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะครับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะครับเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
0: ะ
1: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันในรอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
0: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
1: นะคะอันนี้คือเหมือนแบบอู้ประทับใจมาก ให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะในนี้นี่อายุ16ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด์นะคะแล้วก็ชุดนี่เก๋มากเลยนะชุดนี้ต้องใครๆที่ดู

0: ผู้ชม
1: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
2: นี่เสียงเขาใช่ไหม
1: ใช่ NBC ให้เธอ1ในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการให้2คุณโซเฟียวอการ่าท่านบอกว่าแน่ๆฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีนี้ได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ
2: อ
1: ันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
2: ้
1: นะ อย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริง
2: ๆคือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบข
1: ึ
2: ้นแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยย่อศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตามดูดีๆเนี่ยในชุดกางเกงที่ใส่จะมีผ้าไทยพาดไปด้วยนะคะซัมปิงไม่ใช่ชื่อผ้าแต่เป็นศิลปะการนุ่งผ้าแบบบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวใต้นะคะโดยผ้าที่เน่เลือกใช้คือผ้าซองเก็ดนะคะที่ทอดิ้นเงินดิ้นทองสวยนะแล้วก็นำผ้าไทยมาประยุกต์กับลุคร็อกเกอร์ถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลนะคะจนได้ปุ่มนี้มา
1: ค่ะ
2: โอ้โหผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: อ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ต่อนะ22กันยายนนี้ค
2: ่
1: ะ
2: เนเน่รอยัลรัติการอำลอยสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะ
1: ค่ะ
2: พักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2,569 ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ 2. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทก็แบ่งเป็น200,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000 บาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30กันยายน2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดแล้วก็ย้ำอีกว่าวิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน การลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,71 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพ พื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนเลยล่ะครับว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านกันแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนคนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนรายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายคิดเป็นร้อยละ80ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนรายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน7แสนรายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนรายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.thโดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: 6 นาฬิกา 56 นาทีนะคะเรามีเวลาประมาณ2นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บ่นว่า
1: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
0: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา 9:15 น.จะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเปาหลังจากนั้นในเวลา 11:20 น.โดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
1: ค่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างประกาศกิจการกำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะเพราะปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามกันต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระเจนนาฬิกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายนนี้